0: ทรัพย์ข้อ6คนให้จากการดื่มธาตุเหล้าหมายถึงผู้บริโภคที่มีธาตุเหล้าเสนอเปลี่ยนเข้ามาผู้บริโภคเป็นบุคคลที่รับประทานสำหรับมาตรา6ใหม่ที่ดำเนินการของพลเมืองเกี่ยวกับเรื่องงานคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าว่าสุดท้ายพลเมืองลาวทุกคนปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับพอมีกระเบียนซึ่งเกี่ยวกับปัญหานี้อาจจะเป็นช่องว่างในการกดจับระดับเราในระดับเลือดที่เป็นศูนย์ควรศึกษาเบื้องกฎหมายของประเทศอื่นเพื่อเป็นการอ้างอิงเบื้องในมาตรา13ของกฎหมายนี้เพื่อให้ในกรรมสอดคล้องนั่นการกินยาบางชนิดก็มีธาตุผสมเหล้าด้วยกันก็สามารถเฮ็ดให้เป็นระดับเลือดขึ้นศูนย์ได
1: ้ท่านมีใจผมเขสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญาบุรีเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่คุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนื่องจากว่ามาตรา39ของกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดสถานที่คุ้มครองการบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าไว้เพียง11สถานที่เท่านั้นอาจเป็นช่องว่างในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าแบบซาซายเกินที่กฎหมายกำหนดไว้และมาตราอื่น
2: ๆปริมาตรา39นี้สถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเนาะตามห้างกฎหมายเป็น11สถานที่ข้าพเจ้าก็เป็นห่วงเนาะอยู่ในกฎหมายการศึกษากําหนดไว้แล้ว500เมตรแต่ภาคปฏิบัติก็โอ้ก็ยังเห็นยังมีการละเมิดอยู่และเป็นห่วงว่าคนกําหนดสิตื่นบ่ว่าบรรดา5ที่อนุญาตแล้วมีอยู่แล้วแล้วพอสิแก้นั่นแหละเขียนซะในกฎหมายนี้เนาะพอมันสิยากในภาคปฏิบัติเนาะควรค้นคว้าไว้ก่อนว่ามันมีแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วเด้เนาะเฮาสิแก้ได้ตื่นจากตื่นจุดนี้อยู่ในมาตรา41นี้การโฆษณานี้เกี่ยวกับการโฆษณานี้ครับเจ้าก็มีข้อสังเกตว่ายังบ่ได้กําหนดเนาะการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์นี่เนาะการไปออกรายการอยู่ต่างประเทศต่างๆเนาะอยู่ประเทศใกล้เคียงของดาราคนนึงก็ไปออกรายการอยู่ต่างประเทศที่มีลักษณะสักส่วนการดื่มเหล้าอันนี้ก็ควรกําหนดเซตื้อเพื่อว่าผู้ใดผู้นึงจะมีความเห็นอย่างต่างเนาะออกรายการทางสื่อต่างบ่ควรมีการสักส่วนการดื่มเหล้ามีลักษณะทางอ้อมเท่านั้นแหละควรกำหนดเสียตื่นเพราะว่าสื่อออนไลน์นี่ยังว่าชนเขาเข้าถึงได้ง่ายมาตรา49เนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของภาคเอกชนนี่ก็ลักษณะรวมๆควรกำหนดแจ้งเตือนละเอียดภาคเอกชนเป็นพวกภาคใดเนาะโดยเฉพาะว่าผู้ผลิตบอกผู้ขายบอกเนาะผู้โฆษณาบอกหรือว่าภาคส่วนอื่นๆควรกำหนดควรจะแจ้งเตือน
1: ท่านลิตตาคัตติยะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบความเห็นใส่ลายมาตราที่เห็นว่ามีความสนใจเพื่อให้กฎหมายฉบับนี้มีในครบถ้วนหัดกลุ่มและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3: เกี่ยวกับมาตรา6ที่กำหนดเข้ามาสิทธิและพันธะของพลเมืองเกี่ยวกับการควบคุมธาตุเครื่องดื่มเรื่องงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าข้าพเจ้าเห็นดีเป็นกับภาพกับการกำหนดเนื้อในมรรคที่3ที่ว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะและผู้นำใช้กฎจักรนักผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและต้องมีธาตุเหล้าในลมหายใจในเลือดในปัสสาวะโดยกำหนดให้เป็นศูนย์เหตุผลอันที่หนึ่งก็แม้นการกำหนดในลักษณะนี้สอดคล้องกับกฎหมายว่าโดยการจราจรทางบกสภาประปุงที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัยสามัญเคยสองของพวกเราในวันที่16วันศุกร์นี้สองการกำหนดอันนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการตัดสินใจสูงสมควรของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐบาลในความพยายามดัดปรับพฤติกรรมและความสินเคยในการดำรงชีวิตของสังคมเราในปัจจุบันมาตรา54ที่กำหนดเข้ามาเกี่ยวกับแรงทุนควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้านี้ข้าพเจ้าเห็นว่านอกจากงบประมาณของรัฐที่จำกัดที่สนองให้ในแต่ละปีนั้นถ้าว่าพอสามารถกำหนดแรงกองทุนได้ชัดเจนก็ควรกำหนดใส่เพื่อเป็นรหัสที่แน่นอนยืนยงและอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอนาพวกเราต่อพันธะสากลอยู่แล้วท่านครับสำหรับมาตรา87-96เกี่ยวกับมาตรการทางอาญาและการปรับใหม่นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้ากำหนดมาตรการทางอาญาและอัตราการปรับใหม่ในลักษณะนี้ก็จะช่วยจำกัดลดปอนปรากฏการณ์ย้อนถอยเกิดขึ้นในสังคมที่ติดพันกับเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยเฉพาะมาตรา94ใหม่นี้เกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะในเวลามีธาตุเหล้าในร่างกายในระยะผ่านมาถึงว่าพวกเราได้กำหนดอัตราการปรับใหม่ผู้ขี่รถทุกประเภทในเวลามีธาตุเหล้าในร่างกายไว้ในดำรัดว่าโดยการปรับใหม่และมาตรการอื่นต่อกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการจราจรทางบกสำหรับเลขที่58ลงวันที่16กันยายน2021แล้วก็ตามแต่ก็เห็นว่าอัตราที่ได้กำหนดนั้นยังต่ำหลาย
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วคณะผู้ชอบหางกฎหมายได้ขึ้นชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมบางเนื้อในของกฎหมายที่เห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาติมีความสนใจจากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสรุปสั่งรวมการประกอบคำเห็นเข้าใส่หางกฎหมายฉบับนี้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในภาคเซามื้อนี้ตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุง
4: ปัญหายาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษย์ทำลายความสงบความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกกรณีนับทั้งผู้ถูกข้อหาจากยาเสพติดล้วนแต่เป็นผิดภัยที่มีผลให้ต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินของสังคมหรือสร้างบาดแผลความเจ็บซ้ำด้านจิตใจต่อบุคคลครอบครัวและญาติพี่น้องพร้อมทั้งทำลายความสงบปลอดภัยในครอบครัวกีดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและยังสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดที่12ตุลาคมครบ25ปีปีนี้พลเอกคำเลียงอุทาไกรซนห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติมีคำเห็นว่าลาวก็คือหลายประเทศอยู่ในโลกยาเสพติดได้แพร่ระบาดแต่ตัวเมืองไปสู่ชนบทในหลายระดับที่แตกต่างกันเป็นสาเหตุพาให้เกิดปรากฏการณ์หย่อท่อและอาชญากรรมประเภทต่างๆการมั่งคดียาเสพติดจับผู้ถูกหานักโทษผู้ติดยาเสพติดยาเสพติดแต่ละประเภทที่ยึดได้แม่นเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเลเหลี่ยมการเคลื่อนไหวหลักลอบขนส่งค้าขายยาเสพติดมีลักษณะแนบเนียนโดยหลายวิธีหลายรูปการมีขบวนการที่สลับซับซ้อนเป็นกลุ่มเครือข่ายแน่นหนาเสื่อมโยงทางภายในและต่างประเทศนำไส้พาหนะอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีอาวุธเกี่ยมพร้อมตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ของพวกเขาก
5: ลุ่มคนเหล่านั้นได้สอกทุกวิธีทางเพื่อเบื่อเมาเศร้านุ่มเหย้าวะส้นที่เป็นอนาคตของศาสตร์เป็นต้นการผสมสิ่งเสพติดใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มยาปัวพยาธิยาถูกไฟฟ้าและอื่นๆเห็นได้ถึงภัยอันตรายและความจำเป็นตัวจริงในเวียงานแก้ไขยาเสพติดต้องมีความเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพใน1ปีผ่านมาคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติโดยมีกระทรวงป้องกันความสงบเป็นเสนาธิการให้ศูนย์กลางพรรครัฐบาลในการสี่นำการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังตลอดมา
4: พลเอกคำเลียงอุทาไกรซอนมีคำเห็นเตือนว่ามาฮอดปัจจุบันเป็นระยะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามมติเลขที171ของสภาแห่งชาติว่าด้วยการหับห้องเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด2015-2025และทิศทางแผนการต่อหน้าให้หันมาเป็นแผนงานแห่งชาติตาม6เวียกจุดสุ่มทั้งหันเข้าสู่เวียกงานตัวจริงอย่างตั้งหน้าก
1: ระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กำหนดมาตรฐานหับห้องการนำใช้การยั่งยืนมาตรฐานเทคนิคพาหนะที่น้ำเข้าเพื่อปกป้องผู้สมใส่รถไฟฟ้าในโอกาสชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จัดขึ้นระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลานี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้ฮู้ว่าระยะผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ค้นคว้าหับห้องเอามาตรฐานของสากลและภาคพื้นมาเป็นมาตรฐานแห่งชาติโดยเน้นใส่3อุปกรณ์หลักคือหัวซากตู้ซากและแบตเตอรี่ปัจจุบันทางข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยและการตรวจสอบยั่งยืนคุณภาพอุปกรณ์รถไฟฟ้าได้สำเร็จขั้นวิชาการแล้วนอกจากนี้ยังได้ยกระดับเงื่อนไขผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยปรับปรุงดำรัดเลขที่470ของรัฐบาลว่าด้วยการคุ้มครองธุรกิจยานพาหนะทางบกโดยกำหนดอย่างเข้มงวด ให้ผู้นำเข้าต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
6: ปัจจุบันห้างขอตกลงว่าโดยมาตรฐานเทคนิคความปลอดภัยและการตรวจสอบอย่างยืนคุณภาพอุปกรณ์ EV ได้สำเร็จขั้นวิชาการและพวกเฮายังสิได้จัดกองประชุมสัมมนาและเปลี่ยนลงเลิกเติมอีกพร้อมกันนี้พวกเฮาก็ยกระดับเงื่อนไขผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยปรับปรุงดำรัส470ทับรบว่าด้วยการคุ้มครองธุรกิจยานพาหนะทางบกโดยกำหนดอย่างเข้มงวดให้ผู้นำเข้าต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องทางการแหละมีศูนย์บริการหลังการขายมีอะไหล่ห้องรับอย่างเพียงพอมีการรับประกันคุณภาพอย่างชัดเจนพร้อมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการหมอไฟเนาะที่เสื่อมคุณภาพด่านการคุ้มครองราคาและด่านการผูกขาดนี่แม่นพวกเฮาปฏิบัติตามแจงการ602ทับหสนย.ได้สำเร็จทางโครงสร้างราคาจำหน่ายรถ EV เนาะโดยกำหนดองค์ประกอบอย่างโปร่งใสคือราคาหน้าโรงงานเนาะค่าขนส่งค่าภาษีอากรและค่าบริการตัวจริงและเพดานกำไรที่เหมาะสมเพื่อสกัดกั้นบ่ให้บริษัทฉวยโอกาสเก็งกำไรหรือขายราคาสูงเกินความจริงบางครั้งพวกเราเห็นว่าเขาเจ้าขายอยู่ทาง Facebook บ่หรือว่าขายเสนอขายราคาในออนไลน์หรือติดป้ายที่ราคาต่ำส่วนหนึ่งที่พวกเราก็กวดเห็นว่ามีการนำเข้าแบบบ่ถูกต้องและแบบนอกระบบและจึงเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถขายราคาได้ต่ำกว่าราคาที่บริษัททางการขาย
1: ท่านมริทองกรมสิทธิ์ให้ฮู้ตื่มว่า8เดือนผ่านมาได้นำเข้ารถทั้งหมด 37,475 คันในนี้เป็นรถไฟฟ้า100ส่วน100จำนวน 8,330 คันเพิ่มขึ้น107ส่วน100และรถไฮบริด 2,804 คันเพิ่มขึ้น114ส่วน100เฮ็ดให้อัตราส่วนรถที่ใช้พลังงานใหม่ความถึงหลายกว่า29ส่วน100ของยอดการนำเข้าและสามารถขึ้นทะเบียนรถไฟฟ้าได้ 6,104 คัน
4: วันที่12ตุลานี้ที่โฮงแฮมฮอลิเดย์อินนครหลวงเวียงจันทน์ศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวร่วมกับองค์การยูเนเซฟจัดงานวางแสดงและมหกรรมทักษะไว้หนุ่มภายใต้หัวข้อการลงทุนในไว้หนุ่มโดยการกล่าวเปิดงานของทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและทานบิลลาโอแห่งเซินดูรานีผู้ต่างหน้าองค์การยูเนเซฟประจำลาวพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าบรรดาสถานทูตองค์การสากลบรรดากระทรวงองค์การคู่ห่วมพัฒนาและบรรดาสาวหนุ่มไว้หนุ่มเข้าห่วมท่านทองลีศรีสุริตได้เน้นถึงความสำคัญและการลงทุนในไว้หนุ่มบ่แม่นเพียงแต่การช่วยเหลือคนหุ่นหนุ่มเท่านั้นหากแม่นการลงทุนในอนาคตของประเทศชาติเพราะคุณภาพของไว้หนุ่มในมือนี้จะเป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพของกำลังแรงงานความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของประเทศชาติในอนาคตพร้อมเดียวกันนั้นยังได้เน้นใส่3บริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาไว้หนุ่มในระยะใหม่คือลงทุนด้านความรู้และทักษะโดยเน้นใส่การศึกษาทักษะวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์และทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานลงทุนด้านโอกาสโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับการมีเวียกเฮ็ดงานทำการสร้างอาชีพการเป็นผู้ประกอบการไว้หนุ่มและการสร้างนวัตกรรมลงทุนด้านการมีส่วนร่วมโดยสร้างพื้นฐานโดยสร้างพื้นที่ให้ไว้หนุ่มได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวคิดริเริ่มโครงการและร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนตอนท้ายทานทองลีศรีสุริตได้ฝากขอคิดถึงสาวหนุ่มไว้หนุ่มว่าให้สาวหนุ่มจงเป็นคนดีมีคุณสมบัติมีระเบียบวินัยหากซาดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจงเฮียนฮู้อย่างบ่หยุดยั้งอย่าหยุดพัฒนาตนเองพอโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไวว้าและความรู้ใหม่ๆแม่นกระแจสำคัญในการสร้างอนาคตจงกล้าคิดกล้าริเริ่มและกล้าลงมือเฮ็ดอย่ารอท่าเพียงแต่โอกาสจงพยายามสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและสังคม
1: กองประชุมแนะนำแผนงานริเริ่มการสื่อสารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วมและเปิดรับสมัครให้ทุกภาคส่วนผลิตวิดีโอสั้นเพื่อระลึกถึงวันลุดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากลภายใต้หัวข้อระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถเตือนประชาชนได้หลายทางเพื่อรับประกันว่าการเตือนภัยล่วงหน้าจะเห็นให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามได้ทันทีจัดขึ้นในวันที่13ตุลานี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์มีท่านนางจันทคอนบัวละภาหงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบักโคเดีย เบอร์ขนอบผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำลาวและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านนางจันทคอนบุรพามีคำเห็นว่ารัฐบาลลาวและองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันเปิดโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติโดยกรมอุตุนิยมและทุรกศาสตร์ร่วมกับกรมสวัสดิการสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารอิงตามบทรายงานการสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติของลาวปี2025ซี่ให้เห็นว่ามี 1,741 บ้านใน9แขวงเป้าหมายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม41ส่วนร้อยแม่นบ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าถึงว่า1ส่วน4ของประชากรทั้งหมดจะแม่นผู้ที่ใช้ภาษาม้งอีเมียนมอนคาเมผู้ที่ได้รับข้อมูลแจ้งเตือนภัย95ส่วนร้อยแม่นประชาชนที่ใช้ภาษาลาวไตผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าอุปสรรคในการรับข้อความการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอาจจะเกิดขึ้นย้อนปัญหาทางด้านการนำใช้อุปกรณ์ภาษาและความพิการที่เกี่ยวข้องแผนงานริเริ่มดังกล่าวจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติจนถึงเดือนธันวาปีหน้าจะพัฒนาขึ้นจากการพยากรณ์และการแจ้งเตือนทางการจากกรมอุตุนิยมและทุรกศาสตร์แผนงานนี้จะทบทวนพัฒนาทดสอบการเข้าถึงข้อมูลเป็นภาษาลาวและภาษาต่างๆที่เป็นบุริมสิทธิ์สนั่นให้แจ้งเตือนผ่านรูปแบบแห่งชาติหัวมือกับไว้หนุ่มและบรรดานักสร้างคอนเทนต์ลาวเพื่อหับประกันให้ข้อมูลไปฮอดชุมชนเขตทางไกลโศกลีกโดยผ่านเครือข่ายขั้นบ้านเมืองและแขวงข้อความแจ้งเตือนภัยที่แจ้งออกไปต้องหับประกันว่าจะฮอดทุกคนและต้องไปฮอดเฮือนทุกหลังในโอกาสนี้ขอเชิญชวนไว้หนุ่มนักศึกษานักสร้างคอนเทนต์ตามสื่อต่างๆอยู่ลาวสามารถสมัครผลิตวิดีโอสั้นประมาณ 35-60 วินาทีเป็นภาษาลาวภาษาส้นเผ่าประกอบเข้าในวิดีโอเพื่อช่วยให้ทุกคนเข้าใจการแจ้งเตือนทางการและพร้อมปฏิบัติหับมือล่วงหน้าก่อนน้ำท่วมพายุพัดเข้าดินเจือนหรือภัยแห่งแล้งที่จะมาถึงกำหนดส่งวิดีโอวันที่12พฤศจิกายน2026สำหรับวิดีโอดีที่สุด3ลำดับทำอิฐจะได้รับใบยั่งยืนเงินรางวัลและผลงานจะได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศ
4: แขวงเวียงจันทน์จัดกองประชุมปรึกษาหารือเพื่อซอกหาวิธีการต้านและสกัดกั้นกลุ่มคนบ่ดีลักลอบเอาสิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นทรายทองอุปกรณ์โทรคมและอื่นในวันที่13ตุลานี้โดยการเป็นประธานของทานกลุ่มมานวัลลดีหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและการสื่อสารแขวงเวียงจันทน์มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวบุกทะลุและเป็นยุทธศาสตร์อันหีบด่วนเพื่อปกป้องทรัพย์สินของรัฐและหับประกันการบริการด้านโครงหลังพื้นฐานหับใส่ประชาชนบ่ให้ไฟฟ้าถูกตัดขาดจากการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มคนบ่ดีการลักลอบทำลายและลักทรัพย์สินดังกล่าวบ่เพียงแต่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเท่านั้นยังส่งผลกระทบโดยกงต่อความสงบสุขและการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าในกองประชุมครั้งนี้ได้หับฟังรายงานเหตุการณ์และผลเสียหายจากกลุ่มคนบ่ดีที่ลักเอาสิ้นส่วนหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นต้นสายทองอุปกรณ์โทรคมและอื่นอยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะทรัพย์สินของบริษัทลาวโทรคมบริษัท ETL และบริษัทยูนิเทลจากนั้นผู้ต่างนาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ปรึกษาหารือวิเคราะห์สภาพการและวางมาตรการทางกฎหมายพร้อมทั้งมาตรการป้องกันความปลอดภัยแบบหอบด้านเพื่อทำลายเครือข่ายและกวาดล้างกลุ่มคนบ่ดีเหล่านี้ให้หมดไปจากแขวงเวียงจันทน์อย่างเด็ดขาดกองประชุมครั้งนี้มีความสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความเสื่อมั่นให้ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแขวงซึ่งรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องมีความเอาใจใส่และเด็ดเดียวปกป้องผลประโยชน์รวมของชาติ
1: เมืองเซบังไฟแขวงขมวนกำลังเล็งแผนฟื้นฟูการผลิตกสิกรรมหลังจากประสบภัยน้ำท่วมส่งผลให้แน่ทีการผลิตเสียหายกว่า 3,000 เฮกตาร์มูลค่าประมาณ92ตื้อกีบปัจจุบันแขนงกสิกรรม กำลังเกี่ยมมาตรการฟื้นฟูก็เกี่ยมแนวปลูกแนวพันธุ์สัตว์เลี้ยงและระบบสรรพทานโดยเฉพาะแนวพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกนาแซงฤดูกาลปี2026-2027ท่านจุมศรีสัญญวงศ์ห้องหัวหน้าองค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเสบังไฟให้สัมภาษณ์ว่าเมืองเสบังไฟมีทั้งหมด45บ้านประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักสำหรับการผลิตฤดูฝนปีนี้มีเนื้อที่ผลิต 9,000 เฮกตาร์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติได้ประมาณ 80% ของแผนการในกลางปีผ่านมาการผลิตเกษตรกรรมของเมืองได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเนื้อที่การผลิตเสียหายกว่า 3,000 เฮกตาร์มูลค่าความเสียหายประมาณ92ตึกกีบและมีโครงการสรรพทาน10แห่งได้รับผลกระทบนอกนี้ยังได้สุกยู่ประชาชนเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควายสัตว์ปีกและปลาเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารให้แก่ครอบครัว
7: สำหรับแผนการสุกยู่ส่งเสริมภายหลังน้ำลดลงแล้วก็แม่นได้วางอยู่2ระยะ1ระยะเร่งรัดก็แม่นมีอยู่4เรียกงานเนาะตัวที่1ก็แม่นสร้างแผนเสนองบประมาณเพื่อซื้อแนวพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนบ่อนที่มีเงื่อนไขปลูกพืชทดแทนผลเสียหายจากฤดูฝนฮะ2ก็แม่นสร้างแผนเสนองบประมาณเกี่ยวกับแผนงบประมาณซื้อยาวัคซีนป้องกันพยาธิสัตว์เลี้ยงและก็อุปกรณ์จำนวนหนึ่งเนาะแล้วก็3ก็แม่นสร้างแผนงบประมาณเพื่อบูรณะซ่อมแปลงระบบหัวงานโครงการสรรพทานที่มีความจำเป็นในการสนองน้ำเข้าในการผลิตฤดูแล้งช่วงปี2026-2027นี้ให้พวกท่านเนาะสรุปมูลค่าแผนที่นำเสนอแผนเร่งรัดใน 3-4นาเวียกนี้ก็ตกมูลค่าประมาณอยู่5ตื้อกว่าขีดสำหรับแผนระยะ2เนาะถือว่าระยะกลางแหละจากนี้แล้ว1ก็แม่นแผนเสนองบประมาณหรือว่าขั้นถึงภาคส่วนเกี่ยวข้องคนครัวเบื้องแนวพันธุ์ข้าวปลูกรุ่น3ถือว่าเป็นแนวพันธุ์ข้าวปลูกในแซงเนาะจำนวนทั้งเบิดที่ต้องการในการผลิตตามเนื้อที่แผนการ 2,680 เฮกตาร์เนาะสำหรับการผลิตในแซงครับก็แม่นแนวพันธุ์ข้าวปลูกที่ต้องการก็แม่น214ต้นสั้นอยู่ในหันก็ยังมีสร้างแผนเพื่อมาฟื้นฟูระบบโครงการสรรพทานที่เพื่อให้รับประกันในการสนองน้ำอีก
1: ท่านจุ่มศรีสัญญวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าเมืองเสบังไฟแขวงขมวนยังได้สร้างแผนการเสนองบประมาณจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อป้องกันพยาธิและฟื้นฟูการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนส่องแปลงระบบหัวงานโครงการสรรพทานให้สามารถสนองน้ำหับไส้การผลิตฤดูแล้งปี2026-2027รวมทั้งขึ้นแผนเสนอการสนับสนุนจากคันเทิงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดซื้อแนวพันธุ์เป็นต้นแผนซื้อแนวพันธุ์ข้าวสำหรับเนื้อทีนาแซงสัตว์เลี้ยงเพื่อทดแทนสัตว์เลี้ยงที่สูญหายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างและหับให้ครอบครัว
4: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานเมื่อมมนิว่ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเวียดนามรายงานว่าการส่งออกผักหมากไม้ของเวียดนามในเดือนกันยาผ่านมาบรรลุเกือบ1,200ล้านดอลลาร์ข่าวรายงานว่ามูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามใน9เดือนปีนี้บรรลุเกือบ7,350ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเดือนที่3ติดต่อกันที่การส่งออกผักหมากไม้ของเวียดนามบรรลุ1ตื้อกว่าดอลลาร์จีนสืบโตแม่นตลาดน้ำเข้าผักหมากไม้ใหญ่ที่สุดของเวียดนามถัดมาแม่นสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเทียบไซส์ในระยะเดียวกันของปีกายมูลค่าการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามไปยังตลาดจีนเพิ่มขึ้นหลายกว่า38ส่วนร้อยสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นหลายกว่า17ส่วนร้อยสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่มขึ้นหลายกว่า9ส่วนร้อยในกลุ่มตลาดการส่งออกผักและหมากไม้ของเวียดนามไปยังสภาพเอรบเติบโตอย่างแข็งแรงใน6เดือนต้นปีนี้เวียดนามสืบต่อแม่นประเทศสนองหมากไม้เขตฮ้อนปุงแตงและผลิตภัณฑ์เกษตรเติบโตไวที่สุดอยู่กลุ่มตลาดเอรบ
4: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอยู่ฟิลิปปินส์และกองประชุมขั้นสูงเอเปกอยู่จีนการเดินทางของท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่16 59พฤศจิกายน2016นี่แมนการเดินทางไปปฏิบัติงานสำคัญอยู่อาซีของทานโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังการเลือกตั้งกลางสมัยอยู่สหรัฐอเมริกาการเดินทางครั้งนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาดำเนินไปในสภาพการที่สหรัฐอเมริกาพร้อมปฏิบัตินโยบายเพิ่มทวีการมีส่วนร่วมอยู่ภาคพื้นมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกพร้อมทางซอกหาวิธีสุขยู่การพัวพันกับอาเซียนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบรรลังท้องเกียงคำส่วนนี้อัน
8: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซนหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีหลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: เงินเก็บมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
13: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในตอนเช้าของเดือน11ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388ซึ่งพ่อท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสวันที่15ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศยุทธินครหลวงเวียงจันทน์เห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าท้องฟ้าสว่างสวัยดีเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกและสิ่งใดอย่างให้ได้ปวงสนอของพวกเขาที่พวมสุ่มจิตสุ่มใจสถานที่การงานต่างๆเฉพาะกับการเก็บเกี่ยวเม็ดมัดข้าวนาปีในเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ธุรกรรมตำแพงเวียกค่าเวียกขาดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างประยุทธ์ยั่งโดยเล็งใส่ในจิตใจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุคทะลุ4ด้านก็คือบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนมาเป็นงานสามสร้างกันยังติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของพรรคตระคังเส้นว่าการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบบ้านหอบด้านสร้างตะแสงระบานเป็นหัวหน่วยพัฒนาและนอกจากนั้นก็เพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่วางลงได้รับการจัดตั้งในตระของเขตเวียกงานว่ารวมกันเป็นทั่วประเทศซึ่งพวกเขาจะเห็นได้ตลอดระยะที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเอาประเทศสากลของพวกเขารุดพ้นออกจากความทุกข์ยากลำบากโดยไวและชีวิตการเป็นอยู่ของปวงชนพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างประจุจังโดยเฉพาะและก็เป็นแสงสว่างจากมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในระยะนี้ทั่วปวงชนของพวกเขาก็กำลังติดตามวาระดำเนินการประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10มาฮอดมื้อนี้เป็นมื้อที่9และทำฟิติกรอบมื้อที่9มื้ออื่นนี่ก็เป็นมื้อที่10เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์ที่2แต่ว่ากองประชุมสภาอยากจะสืบต่อดำเนินไปฮอดมื้อวันที่11จึงจะปิดลงเป็นเวลา13วันเต็มๆฉะนั้นเบื้องต้นของรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทัฟฟ์กรอบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสิรินำเอาเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสล็อกของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแล้วกะเลงไส้เนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผ่นบุครูชีดานเวียดนามสามสร้างก็คือดังทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพื่อพร้อมพรรคกันนำเอาแนวทางเปลี่ยนแปลงไว้รอบด้านที่มีหลักการของพรรคก้าวไปสู่ผลสำเร็จในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเนื่องจากว่าแนวทางเปลี่ยนแปลงไว้รอบด้านที่มีหลักการของพรรคแม่นสนามพบที่ต้องได้บุครูเพื่อให้เวียดนามต่างๆประสบผลสำเร็จและความเป็นจริงในการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ฮอบด้านมีหลักการแม่นแนวทางยุทธศาสตร์อันสำคัญที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้วางออกและนำพาจัดตั้งปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคในปี1986เป็นต้นมาซึ่งพรรคได้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นกระบวนการฮอบด้านค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปมีหลักการและอิงเส้นสภาพตัวจริงตลอดระยะ4ศตวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้สร้างผลงานสำคัญหลายด้านแต่ขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีปัญหาและสิ่งท้าทายใหม่ที่ต้องได้แก้ไขในสภาพการปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนผันแปรไปยังไวว่าการแข่งขันด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีหุ่นแห่งขึ้นการปฏิวัติดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตการบริหารและการสื่อสารการเพิ่มทวียิ่งแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านจึงเป็นเวียกงานที่มีความหมายและความสำคัญฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจึงได้วางคำขวัญรวมรวมว่ายุคสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมดังนั้นการสืบต่อเปลี่ยนแปลงใหม่ในระยะใหม่จึงไม่แม้การเปลี่ยนแปลงจุดหมายหรือหลักการพื้นฐานแต่แม้การสืบต่อบูรณะแนวทางปรับปรุงวิธีการนำพายุแห่งการปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุคสมัยเล่านี้เป็นต้นฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ฮอบด้านด้วยการพัฒนาพฤติกรรมจากบทเรียนของพรรคการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคบ่แม่นแนวคิดที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวแต่ผลมาจากการกำเนิดสภาพตัวจริงการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการถอดถอนบทเรียนจากการนำพาประเทศกองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคในปี1986เน้นการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางด้านจินตนาการกลไกการคุ้มครองเศรษฐกิจและแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจหันจากเศรษฐกิจธรรมชาติและเครื่องธรรมชาติไปสู่เศรษฐกิจสินค้าและเปิดกว้างการร่วมมือกับต่างประเทศนอกจากนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ครั้งที่11ของพรรคก็ได้สืบต่อพันธะแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่พร้อมกับกวดกาสรุปถอดถอนบทเรียนจากพฤติกรรมในแต่ละระยะฉะนั้นจึงเว้าได้ว่าขบวนการนี้เฮ็ดให้แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านของมีหลักการของพรรคได้รับการบูรณะขึ้นเรื่อยๆจุดเด่นสำคัญที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องยึดมั่นหลักการแต่บ่ยึดอยู่กับรูปการแบบเก่าต้องกล้าปรับปรุงสิ่งที่บ่เหมาะสมแต่บ่ปะทิ่มหลักการพื้นฐานประธานไกส่วนผมมีหันได้กล่าวไว้ว่าในบทปราศัยเกี่ยวกับการนำพาเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเน้นถึงการกำเนิดความเป็นจริงและการกลับปรับปรุงสิ่งที่บ่เหมาะสมเล่านี้เป็นต้นมหัศกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ของพรรคในปี2000

16ทางฝ่ายตะกดบก็ได้วางคำขวัญยุแห่งในทางเปลี่ยนแปลงใหม่ว่ายกสูงความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคเพื่อเป็นการเพิ่มทวีสมัคคีที่พวกปวงชนทางชาติยึดมั่นแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ครบด้านมีหลักการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติตามที่สู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างนักแน่นอันนี้ถือว่าเป็นหลักการอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีหลักการแม่น2ด้านที่ต้องได้เดินคู่กันสำหรับกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของพรรคก็ได้สืบต่อเน้นการยกสูงบทบาทการนำพาสร้างรัฐให้เข้มแข็งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างกำลังคนในด้านสื่อมวลชนซึ่งเป็นคงเขตสำคัญของเวียกงานโฆษณาแนวทางของพรรคได้เน้นการสร้างระบบสื่อที่มีคุณภาพทันสมัยและสามารถสนองข่าวสารที่จำเป็นให้นับมือนับสูงขึ้นบทเรียนจากระยะนี้สื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใหม่จะบรรลุมากผลได้ก็ต้องมีการนำพาที่ชัดเจนมีกลไกปฏิบัติที่หัดกลุ่มมีการกวดการและการปรับปรุงแก้จุดอ่อนตลอดไปจากการเปลี่ยนแปลงใหม่สู่การพัฒนาคุณภาพใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ในสภาพการใหม่ต้องบ่จำกัดอยู่ในเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งคำว่าฮอบด้านหมายถึงการสืบต่อปรับปรุงหลายด้านพร้อมกันคือการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบริหารกฎหมายและการพัฒนาคนหัวใจสำคัญคือหันจากฮู้ไปสู่เฮ็ดและจากเฮ็ดไปสู่ได้ผลในมติของพรรคก็จะมีความหมายแท้จริงก็ต่อเมื่อถูกแปลงเป็นแผนงานเป็นโครงการอันละเอียดและแผนงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบกำหนดเวลาได้ตัวสีวัดเป็นไม่หลาวัดแทกสนามหอกกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจึงได้เกิดอันว่าเปิดระยะใหม่ของการพัฒนาโดยเน้นใส่สีเนื้อไหนใหญ่ยกสูงขั้วความสามารถนำพาของพรรคสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักเรียนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมจุดหมายดังกล่าวนั้นจะบรรลุได้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิดวิธีการเฮ็ดเวียกกลไกบริหารวิธีวัดผลพิเศษต้องได้สร้างนวัตกรรมใหม่กล้าคิดกล้าเฮ็ดกล้าหับพิษกล้าหับซอบแก้การแก้ไขปัญหายุแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้วยการยกสูงบทบาทการนำพาของพรรคปัจจัยสี่ขาดของการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคุณภาพการนำพาการนำพาต้องสามารถกำแนนสภาพการคาดคะเนแนวโน้มกำหนดปัญหาใจกลางและเลือกวิธีการแก้ไขให้ถูกจุดบทเรียนจากการนำพาของประธานไกส่วนพรหมวิหารสะท้อนให้เห็นว่าการกำเนิดทฤษฎีต้องเคียงคู่กับการกำเนิดสภาพตัวจริงเพื่อเป็นผู้กำเนิดหลักมูลพื้นฐานของรัฐที่มักรินินพร้อมกับกำเนิดสภาพความเป็นจริงของประเทศสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนลาวเอาใจใส่คนขั้วแนวทางนโยบายอย่างหอบด้านบทเรียนนี้ยิ่งมีความหมายในยุคดิจิตอลการนำพายุคใหม่ต้องใส่ข้อมูลข้อเท็จจริงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีช่วยตัดสินการนำพาจึงต้องก้าวจากการบริหารแบบประสบการณ์อย่างเดียวไปสู่การนำพาที่อิงใส่ข้อมูลและหลักฐานตลอดไปแข่งคู่กันนั้นการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นแกนกลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่หนึ่งในปัญหาใจกลางของการเปลี่ยนแปลงใหม่ในระยะปัจจุบันแม้นการสร้างหักฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งของประชุมใหญ่ครั้งที่12ก็ได้กำหนดว่าตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเป็นเนื่องในเนื้อในกลุ่มรวมของแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่เศรษฐกิจเอกราชว่าหมายถึงการปิดประเทศหรือแยกตนเองออกจากโลกแต่แม้นการสร้างขีดความสามารถภายในยกสูงการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาคนและนำสายท่าแห่งของประเทศให้เต็กสกัดเอื้อนว่าให้เต็มกับศักยภาพพร้อมกันเปิดกว้างห้อมมือกับภายนอกจากบทเรียนของประธานไกส่วนพรหมวิหารเกี่ยวกับการนำพาเศรษฐกิจได้เน้นให้เห็นบทบาทของกสิกรรมป่าไม้ควบคู่กับอุตสาหกรรมและการบริการแนวคิดนี้สะท้อนวิธีการพัฒนาแบบรอบด้านโดยอาศัยจุดแข็งภายในและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างขั้นแห่งการในสภาพการใหม่การยูแห่งจึงควรเน้นการเปลี่ยนจากการใช้ทรัพยากรแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยความโฮเทคโนโลยีนวัตกรรมและการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตลอดไปและนอกจากนั้นทางฝ่ายกระดบการเปลี่ยนแปลงเวียกงานโฆษณาอบรมให้ทันกับยุคดิจิตอลก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งในบรรดาเวียกงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งเร่งด่วนเป็นเวียกงานโฆษณาอบรมอยู่ในยุคที่ประชาชนรับข่าวสารผ่านหลายเอิ้นว่าหลายเฟดฟรอมเวียกงานโฆษณาบ่สามารถอาศัยรูปแบบเก่าอย่างเพียงอย่างเดียวดังนั้นแนวทางของพรรคในด้านสื่อมวลชนก็ได้เน้นถึงการยกสูงคุณภาพของข่าวสารการโฆษณาให้มีเนื้อหาสาระมีประโยชน์และสร้างค่านิยมที่ก้าวหน้าดังนั้นควรพัฒนาสื่อไปสู่คุณระบบสื่อหลายแบบไม่ว่าจะเป็นบทเขียนบทโพกราฟิกวิดีโอสั้นคอร์ดฟอร์ดว่า
พอดแคสต์สื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาดิจิตอลอื่นๆการเฮ็ดเวียกการโฆษณาจะต้องยึดมั่นถูกต้องว่องไวเข้าใจง่ายจำได้ดีนำไปจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็ต้องยกสูงคุณภาพนักเขียนนักข่าวนักโฆษณาและผู้ผลิตสื่อให้ฮู้ทางหลักการปื้มหาเนื้อหาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือว่าข่าวสารของประชาชนเคียงคู่กันนั้นก็ต้องหันมาตีให้เป็นการกระทำที่เป็นจุดใจกลางของการยุ่งแห่งหมายว่าหลายปีผ่านมาพรรคได้วางออกหลายร้ายมติแนวทางโครงการนโยบายความสำเร็จจึงบ่ควรวัดเพียงจากจำนวนเอกสารหรือจำนวนกองประชุมแต่ต้องวัดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวจริงฉะนั้นในทุกขั้นต้องได้กำหนดให้ชัดเจนว่ามติแต่ละครั้งแต่ละข้อต้องการให้ไผเฮ็ดหยังเฮ็ดเมื่อใดใช้ทรัพยากรใดและผลที่ต้องได้รับก็แม่นจากหยังฉะนั้นกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ยังได้ถอดถอนบทเรียนจาก6ประการจากการจัดตั้งมติกองประชุมใหญ่ครั้ง11และพฤติกรรมการนำพาใน5ปีผ่านมาเพื่อนำไปเป็นบทเรียนปรับปรุงการนำพาต่อหน้าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนอันสำคัญการเปลี่ยนแปลงไม่ครบด้านมีวงจรวางแนวทางปฏิบัติกวดกาสรุปถอดถอนบทเรียนปรับปรุงปฏิบัติรูปแบบใหม่ถ้าขาดขั้นใดขั้นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ก็บ่อาจจะบรรลุผลตามคาดหมายที่วางไว้เล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในแนวทางเปลี่ยนแปลงไม่ฮอบด้านที่มีหลักการของภาคแม่นสนามพบที่ต้องได้บุกทะลุซึ่งคัดจากวารสารของคณะโฆษณาผมส่วนกลางภาคนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของเมื่อวันพฤหัสวันที่15ของเดือนตุลาคม2026ทับฟิตกรบว่าถึงเดือนลาวก็เป็นเดือน11ขึ้น4ค่ำอีกบ่พอเท่าใดนี้วันบุญออกพรรษาปรนาก็จะมาฮอดมาถึงแล้วยังเหลืออีกเพียงแต่11มื้อเท่านั้นฉะนั้นในใดเพื่อเฮ็ดให้ผลงานต่างๆได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตกันเป็นยุทธ์แล้วกันปรับปรุงให้ดีขึ้นก็มันอิงแท้กำลังแห้งของทั่วปวงสนอของพวกเฮาโดยเนื่องใส่มติของกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะในระยะนี้พวกปวงสนอของพวกเฮาก็ได้ติดตามอย่างจดจ่อและก็ใกล้ชิดเพื่อติดตามวาระดำเนินของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ได้ไขขึ้นตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาและจะสืบต่อดำเนินฮอดมื้อที่11ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆทางเฟซบุ๊กนะที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมีผลการรับฟังจากบรรดาท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้เสียงป้าสีนนทองอยู่ทางนากายหนาวในตอนเช้าอันนี้จับพรบ่นี่จับพรเปิ้นว่าอยู่ทางกองพันใหญ่201ครับฟังทุกมื้อมื้อนี้อากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าแล้วก็บุญปันครับฟังอยู่เด้ออาจารย์สเปนคำห้าขอกับใจยังสูงบุญปันที่แจ้งผลการรับฟังแล้วก็คำล่าท่านโคศกเสียงแจ้งดีอากาศหนาวและอยู่ทางแขวงบัวแก้วครับฟังได้ดีและอากาศเย็นน้อยนึงเปิ้นว่าจังซั่นแล้วก็เวียงสวรรค์นี่เพิ่นว่ารับฟังจากเมืองตุ้มหลานแขวงสารวันมื้อนี้ทางเมืองตุ้มหลานแดดออกตั้งแต่เช้าๆและก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีอากยังเหี่ยวสุ่มเสยปวงสนอของพวกเฮากำลังเก็บเกี่ยวเม็ดมันข้าวนาปีอยู่ในปัจจุบันนี้โชคไซสีสวัสดิ์สุ่มเสยท่านสอบเพลงกำฮักจัดรายการได้ดีหลายวงศิลป์วงอินคัมสุ่มเสยอาจารย์สอบเพลงกำฮักขอจัดรายการได้ดีหลายขอบใจยังสูงวงศิลป์วงอินคัมแล้วก็บุญคำสุริไซนี่จากต้นเพิ่งอากาศเริ่มเย็นแล้วบัวสุกใส่สุ่มผุยติดตามปกติจัดรายการได้ดีขอสมเสยขอขอบใจยังสูงเด้อบัวสุกใส่สุ่มผุยเด้ออันนี้จากกระจากบุญอยู่ทางฝั่งอยู่ทางอัตปือสยานี่อยู่ทางเมืองหลวงเมืองร้องแขวงหลวงน้ำทาอันนี้จากศักดาเพิ่นว่ากองผลิตกสิกรรมเลข2กองทัพอากาศมื้อนี้แดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยสอนเพชรสอนเพชรเพื่อนรับฟังอยู่ทางรับฟังอยู่ทางสอนเพชรนี่เพื่อนว่ารับฟังอยู่ทางกองพระมีอย่างนี้อินปอนอินปอนสอนมณีวงรับฟังจากทางเมืองขุนแขวงอุดมไซอากาศวันนี้ได้ออกตั้งแต่เช้าเลยลิซ่าสอนมณีสมเสริฐได้ท่านสอนเป็นกรรมกรรมการได้ดีหลายมีประโยชน์หลายต่อสังคมขอให้ท่านพร้อมด้วยทีมงานจงมีสุขภาพแข็งแรงล้ำแสงเพชรมื้อนี้ทางเมืองวิระบุรีแขวงสวรรณเขตเด็ดออกตั้งแต่เช้าเลยคำพูดผมอาจารย์เพื่อกระว่ารับฟังจากวิสาปมัยและสิ่งแวดล้อมหลวงพ่อบางก็กำลังฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเขาด้วยดีตลอดมา
วลาเหลือเพียงแต่5นาทีให้ท่านได้ฟังความคมคมซึ้งปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงสอบแพทย์กับภาพผู้ดำเนินในการขอนำในการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบพ่อกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีซึ่งสว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรง

0: รายการเพื่อสาวกสิกรออกอากาศให้ท่านได้ฟังอีกเวลา 8:00 น. หา 8:30 น. นาที
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานกสิกรรมป่าไม้นะการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรครอบครัวตัวแบบในการผลิตนี่แหละมานำเสนอท่านได้รับฟังเป็นประจำสาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นซุ่มใส่การผลิตบางเคสบางบอนที่เพิ่นมีเงินไข่ปักดำแต่หัวปีเริ่มเก็บเกี่ยวเข้านาดอแล้วส่วนบางเคสบางบอนปักดำซาก็ยังอยู่ในระยะการบริบาลหักซาอยู่ส่วนบอนใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำบกแห้งแล้วก็ได้ฟื้นฟูเนื้อที่การผลิตขึ้นใหม่นะจังไรก็เป็นเอาใจใส่หยาดฟ้าหยาดฝนเพื่อผลผลิตที่พวกเขาทุ่มเทเหงื่อแห้งและทื่นทอนลงไปนั้นให้ได้หับมาคนกับมาที่ดีนะตามระดับคาดหมายที่วางไว้ผลิตให้ลายให้กลุ่มอยู่กลุ่มกินแล้วผลิตเป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากใดเนื้อในรายการมื้อนี้ได้นำเอาเทคนิคการปลูกและบริบาลรักษาต้นมักขี้หูดให้ได้หับพ้นผลิตสูงนั้นพวกเราต้องปฏิบัติคือแนวใดส่วนตอนท้ายมาฟังการปลูกเห็ดนางรมค่ายพาให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นแท้หรือบ่เอาไว้ตอนท้ายจึงมาฟังพอๆกันตอนนี้ฟังเพลงก่อน
0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นหากทานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ว่าคือข่อยบ
1: ่ว่าหยังล่ะ
0: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิ่งแล้วเป็นตาแซ่บขนาด
1: เออก็แม่นแท้ละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
2: กดปล่อยย้อนบุญคุณของพระ
3: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พอเขามาฟังนะสำหรับท่านที่คิดอยากปลูกมักขี้ฮูดใบบริโภคไปในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าต้องฮู้เทคนิควิชาการในการปลูกการบริหารรักษาให้ดีเนาะเพื่อให้ต้นมักขี้ฮูดท่านได้รับผลผลิตสูงมักขี้ฮูดก็เป็นพืชเศรษฐกิจและพืชผักส่วนขวาที่ว่ามีความต้องการสูงอยู่ในตลาดเนื่องจากว่าใบและมากขั้นมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไซเป็นเครื่องปรุงรสชาติอาหารสมุนไพรและสารสกัดน้ำมันหอมระเหยการปลูกมะขี้ฮูดให้เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตดกนะมีเทคนิควิธีการที่พวกเราจะต้องได้เอาใจใส่นั่นก็คือพวกเรามาเริ่มจากการเกี่ยมแนวพันธุ์และการขยายแนวพันธุ์อันนี้การขยายแนวพันธุ์ท่านสามารถเฮ็ดได้ช่องวิธีง่ายๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือการกาโดยที่ว่าเอาแก่นนั่นแหละเนาะแล้วก็หักแก้วแข็งแห้งอายุยืนแต่ใหญ่ซาและการติดตาหรือว่าเสียบยอดตอนกิ่งอันนี้ให้ผลผลิตไว้ต้นบ่สูงเกินไปและเก็บเกี่ยวง่ายอันนี้พวกเราควรเลือกต้นแนวพันธุ์ที่สมบูรณ์บ่มีแมงไม้หรือว่าพยาธิเบียดเบียนมีความสูงประมาณ 35-50 ซมการเกี่ยมดินและระยะปลูกสภาพดินมักขี้ฮูดท่านมักดินผุพุยระบายน้ำได้ดีมีองค์คาทัดสูงแล้วก็บ่มีน้ำข้างคา pH ดินก็เป็น 5.556.5ขุดคุมขนาด50 × 50 × 50ซมห่องก้นคุมโดยฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นหมัก152กิโลผสมกับดินระยะปลูกหั้นแม่นปลูกเพื่อเก็บใบอยู่ในระยะ1 × 1เมตรหรือว่าเมตรครึ่ง × เมตรครึ่งการปลูกหั้นเพื่อเก็บมากระยะ3 × 3เมตรบางทานก็แม่นปลูก4 × 4เมตรวิธีการปลูกและการบริหารรักษานำเอาแนวพันธุ์ท่านเรียกว่าต้นพันธุ์นั่นแหละลงปลูกอยู่กลางคุ้มแล้วก็อัดดินให้แน่นพอดีปักไม้หลักมัดยึดต้นไว้เพื่อว่าป้องกันลมพัดแล้วโหยเฟืองหรือว่าหญ้าแห้งปกคลุมหน้าดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นการให้น้ำท่านแม่นพอเฮาต้องได้หดน้ำอย่างสม่ำเสมอมือละ1ครั้งอยู่ในระยะ 1-2 เดือนทำอิฐเมื่อต้นแข็งแห้งแล้วสามารถให้น้ำ 2-3 มื้อต่อครั้งเนาะโดยที่ว่าบ่ให้ดินแห้งหรือว่าเปียกเกินไปการใส่ฝุ่นอยู่ในระยะเล็งการเจริญเติบโตนี้ก็คือการเก็บใบนั่นแหละท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ปลูกเพื่อเก็บใบคายอันนี้พอเฮาใส่ฝุ่นคอกฝุ่นหมักเดือนละครั้งประมาณมีการผสมกับฝุ่นเคมีสูตร15 15 15หรือว่า46 000เพื่อว่าบำรุงใบระยะออกดอกก็แม่นให้ผลผลิตกระใส่ฝุ่นสูตร8 24 24หรือว่า13 13 21เพื่อบำรุงดอกและผลผลิตการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนอนซาดใบและก็นอนกินใบหมักระบาดอยู่ในระยะที่ว่าแตกยอดอ่อนวิธีป้องกันคือการซีดพ่นน้ำหมักสมุนไพรนั่นก็คือน้ำหมักใบขี้เหล็กเผ็ดสังคาดหรือว่าน้ำหมักยาสูบแล้วก็ซีดพ่นน้ำเสร็จล้างใบพยาธิแคงเกอร์อันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเฮ็ดให้ใบและก็มากหั้นมีตกเก็ดพวกเฮาควรตัด แต่งกิ่งที่ว่าเป็นพญาท่านไปทำลายก็คือไปจูดนั่นแหละท่านผู้ฟังแล้วก็บอกว่าให้น้ำเปียกจนเกินไปการเก็บใบสามารถเริ่มเก็บได้เมื่อตนมีอายุ 6-5-8 เดือนขึ้นไปโดยเลือกเก็บใบแก่ใบแก่ปานกลางสีเขียวเข้มซึ่งจะมีกลิ่นหอมลายที่สุดการเก็บมากเก็บเกี่ยวเมื่อพ้นมีขนาดใหญ่เต็มทีเนาะนั่นก็คือเปลือกมีสีเขียวเข้มแล้วก็ผิวหั้นมีคุขะอย่างจะแจงประมาณ 4-5 เดือนหลังจากที่ว่าการออกดอกเอาอันนี้ก็คือเทคนิคการปลูกและบริบทรักษาต้นมักขี้ฮูดให้ได้รับผลผลิตสูงเป็นเทคนิคง่ายๆที่สาวเกษตรกรพวกเขาหลายท่านเคยเฮ็ดมาแล้วเนาะบางท่านที่ยังบ่ทันได้ปลูกมักขี้ฮูดก็ลองเบิ่งปลูกไปบริโภคภายในครอบครัวหรือว่าปลูกเป็นสินค้าก็ดีท่านผู้ฟังเพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตอนนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการ
4: แม่เจ้าเสียดหยังหั่นน่ะ
5: โอ้ว่าสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิปุ่นใส่แกงยามแลงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนานซะค่อยดีดู
4: โอ้สิถ้าปลูกถ้าปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
5: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพ่อมันเอ้ยแต่สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
4: โอ้ยแม่นความเจ้าได้เนาะ

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส้เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้ฟังเพลงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องโครงการปลูกเห็ดนางลมค่ายพาให้ครอบครัวดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะกระแมนทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละรายทานที่ยังบ่ทันได้ฮู้ว่าจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวหั่นเห็ดอันใดดีเพราะว่าเคยปลูกผักมาแล้วก็บ่ได้รับผลสำเร็จเลี้ยงสัตว์มาแล้วก็บ่ได้รับผลสำเร็จลองมาปลูกเห็ดนางลมลองเบิ่งเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้มีความมั่นคงบ่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยความถูกมันเท่านั้นท่านผู้ฟังแต่ว่ายังต้องได้อาศัยการเรียนรู้เทคนิควิชาการที่ว่าถูกต้องซึ่งท่านนางบัวสวรรค์ประสสนอยู่บ้านห้วยคุ้มเมืองไส่แขวงอุดมไส่ก็เป็นอีก1ต้นแบบแม่หญิงสร้างตัวที่สามารถยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้อย่างจะแจ้งจากการยึดถืออาชีพปลูกเห็ดนางลมค่ายพร้อมทางยังยินดีถ่ายทอดประสบการณ์และก็เทคนิคความรู้ให้ผู้ที่สนใจอยู่ในการปลูกเห็ดนางลมท่านใดสนใจก็ไปหาเพิ่นจากความยุ่งยากสู่อาชีพหลักที่มั่นคงท่านนางบัวสวรรค์เพิ่นให้ฮู้ว่าอยู่ในเมื่อก่อนท่านครอบครัวของเพิ่นเคยประกอบหลายอาชีพมาแล้วเนาะแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจพอกุ้มอยู่กุ้มกินไปแต่ละมือจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เทคนิคการปลูกเห็ดนางลมจึงเห็นว่าเป็นอาชีพที่ให้ผลตอบแทนดีและก็เห็นให้เศรษฐกิจครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆส่วนความรู้ด้านวิชาการก็แม่นเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านบวกกับการทอดทอนบทเรียนร่วมกับหมู่เพื่อนอยู่ในสายอาชีพเดียวกันจนเกิดความชำนาญและก็ยึดถือการปลูกเห็ดนางลมเป็นอาชีพต้นต่อจนมาฮอดเดี๋ยวนี้สำหรับการบริหารแห่งงานและเทคนิคการดูแลบริบาลรักษาด้านแห่งงานแม่นอาศัยตนเองและครอบครัวที่ว่าเป็นพนักงานรัฐอาศัยเวลาว่างตอนเช้าตอนแลงและเวลาพักผ่อนเข้ามาช่วยบริบาลรักษาส่วนมือใดที่ว่ามีการหายเบาเห็ดจำนวนหลายจึงได้จ้างแรงงานเพิ่มเพื่อให้ทันเวลาสำหรับเทคนิคการบริบาลรักษาก็แม่นเอาใจใส่เป็นพิเศษด้านการหดน้ำนี่แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าการเก็บดอกเห็ดและการอนามัยปาดเบาเห็ดให้สะอาดเพื่อว่าให้เห็ดเกิดดอกใหม่ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผลผลิตได้หับและสิ่งท้าทายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านหงเหือนก็ถือว่ามีเนื้อที่จำกัดนะสามารถบรรจุเบาเห็ดได้ 4,000 กว่าเบาแต่ก็สามารถเก็บดอกเห็ดได้จำหน่ายทุกมื้อสร้างรายรับเฉลี่ยแม้น 150,000 กีบต่อมื้อแล้วก็เห็นให้ครอบครัวมีรายรับคงที่มีเงินเก็บแต่ถึงอย่างไรก็ตามผลผลิตในปัจจุบันก็ยังบ่เพียงพอกับความมีห้องต้องการของตลาดส่วนความยุ่งยากแม้นสถานที่ขับแคบและก็วัตถุดิบนั่นก็คือขี้เลื่อยอย่างคาดแล้วก็มีราคาแพงเป้าหมายอยู่ในอนาคตเพิ่นว่าแม่นการแบ่งปันประสบการณ์สำหรับแผนการท่านในอนาคตนางปัวสวรรค์ท่านเพิ่นมีแผนจะขยายและก็ปรับปรุงสถานที่ให้มีระบบดีกว่าเก่าเนาะเพื่อผลิตเบาเห็ดและดอกเห็ดค่ายให้ได้หลายขึ้นพร้อมทั้งได้ฝากถึงผู้ที่มีความสนใจอยากประกอบอาชีพนี้ว่ายินดีถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์ที่มีให้อย่างเต็มที่โดยบ่คิดค่าตอบแทนอะไรเพิ่นว่าเอาท่านใดสนใจอยู่ทางพะแหละเนาะแขวงอุดมไส่เมืองไส่ก็ไปสอบถามรายละเอียดนําเพิ่นได้เนาะว่าอยากเรียนรู้อันใดแดในการปลูกเห็ดนางลมนี้เพิ่นสามารถถ่ายทอดให้ท่านได้เป็นอาชีพหนึ่งนะที่สามารถเฮ็ดให้เศรษฐกิจครอบครัวมีความมั่นคงอาราธนาผู้ฟังสําหรับการเสนอในรายการมหอนี้ได้หมดแล้ว ผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
3: ป้ามีจะมาได้ใส่นะคือว่าถือเครื่องมาหลายแท
4: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
3: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่น่ะ
4: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกและมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
5: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี่ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หาเงินใส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส้จ่ายเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: คันสิอยู่ให้ตั้งใจสร้างคันสิห่างให้ตั้งใจหนีสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพิ่นมีรายการที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาหาฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 9:30 ผ่านทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้น 16,130 กิโลเฮิรตซ์ข้อมูลข่าวสารในรายการนี้อยู่นำกันคือเก่าเนาะในมงรัฐการ8:30 ถึง9:30พร้อมกันนั้นกับแมนมือรัฐการวันจันทร์ฮอดมือวันศุกร์หับนาทีดำเนินรายการอนุรักษ์รัฐบาลมีข้อตำหนิติชมส่งข่าวข่าวผ่านทางรายการของพวกเราได้เนาะเวลาที่โฆษกหนูดำเนินรายการสดเด้อแต่ว่าเมื่อใดที่เป็นรายการบันทึกเสียงก็ขอให้มีรายการนั้นติดตามหับฟังน้ำกันก็แล้วกันคิดฮอดที่ถึงทุกๆท่านสืบต่อนาทีเวกงานอยู่พวกเราอยู่น้ำกันจนกว่าจะถึงเวลา9:30นาทีก็ถือว่าเป็นเวลาดีๆเนาะตั้งแต่เศร้าเลยว่าผู้ใดบอกว่าสวยแล้วนาทีไปงานแตกต่างกันบางคนว่าอู้ไปเวียกตั้งแต่เศร้าบางคนว่าซ้ำนี่นี่สวยแล้วแต่ว่าบางคนในหาก็ออกจากบ้านจากงานไปเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ระมัดระวังชีวิตติดพันกับการเดินทางได้แท้บ่ไปใกล้กับไปไกลดังนั้นขอให้ทุกท่านนั้นปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเป็นห่วงเป็นใยอีหลีอยากให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ปราศจากต้นรายการนี้ฟังเสียงเพลงก่อนและอย่างต่อไปนั้นเข้ามาพบพ่อโคสุกโนอีกครั้งหนึ่ง

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ด้านคณะสาวนมสมาชิกสาวนมและเยาวชนลาวประดับเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศจึงพร้อมกันสืบต่อเสริมขยายบทบาทประจันบานนำหน้าเสริมขยายมวลเสื้อวีรชนของชาติลาวสาวนมจึงพร้อมกันสืบทอดมวลเสื้อที่ทนงองอาจสลัดสองสายของพรรคประกอบส่วนตั้งหน้าเข้าในการปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงไม้หอบด้านมีหลักการของพรรคต้องสร้างคุณธาตุการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีความจงรักภักดีต่อชาติต่อพรรคตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างการจัดตั้งของตนให้ดังแน่นเข้มแข็งบ่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งแบบแผนการดำรงชีวิตที่สอดคล้องพันขยาย2วาระแห่งชาติประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบต้านและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อในสาวหนุ่มเยาวชนให้หลุดหน่อยถอยลงเถิดละก้าวนำเสนอแต่ละระยะเอาสั้นๆเนาะขันกับบรรยากาศพร้อมตอนนี้จะฝากตอนเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งระยะต่อไปนั้นสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเติม

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จำเป็นเลนหาเงินใส่กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เป็นจังได๋เนาะเสียงเพลงในรายการนี้หวังว่าคงจะถูกใจทุกท่านที่รับฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้อยู่นํากันก่อนเด้อจนกว่าจะถึงเวลา 9:30 นาทีสืบต่อนําเสนอให้ท่านได้รับฟังเนาะท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าสิ่งสําคัญอีกยังต้องได้สุ่มใส่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสาวหนุ่มเยาวชนให้นับมือนับดีขึ้นดังที่ประธานไก่สอนพรหมวิหารขนานนามไว้ว่าสาวหนุ่มจงกลายเป็นดังนกอินทรีที่บ่วันกว่าต่อพายุล้มแถงจงกลายเป็นสินไซแห่งยุคสมัยพร้อมกันนั้นก็ให้สาวหนุ่มจงปฏิบัติวิธีดำรงชีวิตแบบใหม่ให้สอดคล้องตามฮีตคองประเพณีเพื่ออุทิศสติปัญญากำลังกายเหือแห้งทั้งหมดของตนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาสร้างเวียกเฮ็ดงานทำการศึกษากีฬากายกรรมศิลปะวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาติลาวพร้อมกันนั้นก็ต้องได้ค้นคว้าหำเหียนซอกหาความรู้ความสามารถต่างๆเป็นต้นแมนทางด้านเทคนิควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยนี่ก็คือสาวหนุ่มต้องประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านในการพัฒนาตนเองเนาะบ่ว่าจะเป็นพัฒนาความรู้ความสามารถความสนัดหลักแหลมพัฒนาทางด้านทางกายและจิตใจไปพร้อมกันตอนนี้จะเป็นบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งให้ทานได้เบิกบานมวลเซินกับเสียงเพลงจากทางรายการ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: หมัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: โอลมทักทายมิลการไปพร้อมนะฝากเสียงเพลงไปนำถึกใจมิลการหรือโบถามกลางอากาศที่มีการปรับเปลี่ยนระยะนี้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีก็แล้วกันระยะวังกี้นี้โคสุกนูได้เว้าถึงวัยหนุ่มเนาะบ่สะพอแต่อยู่นครเมืองจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศต้องได้พร้อมใจกันหันเปลี่ยนไปตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ที่พรรคและรัฐบาลวางออกสาวหนุ่มวัยหนุ่มเป็นกำลังแห่งอันสูงสุดก็คือเป็นวัยที่กำลังออกแห่งงานสร้างสาพัฒนาดังนั้นวัยหนุ่มต้องพัฒนาให้ได้หอบด้านบ่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถที่มีผลประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและสังคมซึ่งว่าวัยหนุ่มนั้นเป็นวัยที่กำลังพัฒนาบ่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านทางกายมันสมองสติปัญญารวมถึงการประพฤติก็ขอให้ประพฤติในทางที่ถูกต้องเหมาะสมประพฤติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์อย่าไปมั่วสุมในสิ่งที่ผิดกฎหมายอบายมุขต่างๆดังนั้นการประพฤตินี้ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับวัยหนุ่มของเฮาถ้าว่าผู้ใดที่ประพฤติในทางที่ถูกที่ควรแล้วย่องยอสมเสยให้ปฏิบัติแบบนี้ต่อไปให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมแต่ว่ากลุ่มกันข้ามยังมีบางคนที่ประพฤติออกนอกแล้วก็คือยังเอาตัวเองนั้นไปมั่วสุมกับสิ่งต่างๆบ่ว่าจะเป็นอบายมุขยาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งมึนเมาต่างๆหรือว่ามีการเฮฮาลิ้นกินฟุ่มเฟือยเป็นภัยของสังคมสุดท้ายแล้วเกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นบรรดาแขวงต่างๆในขอบเขตประเทศการปุ้นจี้ซิงทรัพย์ลักทรัพย์ขี้ลักกันแงะของพลเมืองก็มีหลายปัญหาหนึ่งก็คือยาเสพติดนอกจากนั้นก็แม่นการลิ้นกินฟุ่มเฟือยส่วนหลายนี่แม่นวัยหนุ่มเพราะว่าจะเป็นทั้งเพศหญิงเพศชายดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองก็ยังบ่หล่าบ่สวยให้กลับมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมดีกว่ามาเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงในรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

0: แก้วเป็นลูกเป็นอย่างคือไข่น้ำเพียงแท่น่ะ
1: ซักเครื่องไรเครื่องนะแม
0: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
1: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่ะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
2: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: ขณะนี้ท่านรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนาอยู่รับฟังได้เป็นประจำ 8:30 ถึง 9:30 โอล้มทักทายกันทุกเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันศุกร์เป็นเท่าใดเนาะผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่รับฟังระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่รับฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเอาละเวลายังบ่หลายเนาะก็คงจะลาไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่มื้อนี้คุณสุขโนลาไปก่อนสบายดี

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เสริมขยายระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวร
1: สบายดีท่านผู้ฟังเทียกเพลงทุกๆท่านมาพบกันเช่นเคยในรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพกรคำกับพร้อมที่จะนำเอาข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเวียงงานวัฒนธรรมสังคมการท่องเที่ยว
0: สำหรับมื้อนี้มาพบท่านผู้ฟังก็ยังอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ไขขึ้นแต่วันที่5และจะดำเนินฮอดวันที่21ตุลานี้ท่านสามารถติดตามรับฟังในรายการต่างๆและภาคข่าวทั่วไปของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติได้เอาล่ะท่านผู้ฟังในมื้อนี้ทางรายการท้องถิ่นดินลาวก็จะนำเสนอเกี่ยวกับคนพะเพงมหานาทีสีพันดอนมณีเม็ดแห่งสายน้ำของกองถ้าเอ่ยถึงดินแดนแห่งสายน้ำคองที่เต็มไปด้วยความงดงามและเสน่ห์ทางธรรมชาติซื่อของสีพันดอนแขวงจำปาสักย่อมเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่บ่ควรพลาดมหานาทีสายหลักของภาคใต้ลาวไหลผ่านดินแดนแห่งนี้ซึ่งแยกสายน้ำนี้ออกเป็นหลายสายเกิดเป็นเกาะดอนน้อยใหญ่นับพันแห่งจนได้ฮับขนาดน้ำว่าสีพันดอนท่ามกลางภูมิสันฐานอันสวยงามนี้น้ำตกตาดคอนพะเพงโดดเด่นขึ้นมาคืออัญมณีใหญ่ที่ประดับอยู่ถึงสายน้ำคงเสียงน้ำที่ไหลกระแทกงนหินอย่างบ่ขาดสายผสมกับสายลมและทิวทัศน์สีเขียวอ้อมหอบกลายเป็นภาพความงามที่สร้างความจดจำให้แก่ผู้ได้มายามคอนพะเพงเป็นแก้งน้ำขนาดใหญ่ในแม่น้ำคงที่มีกระแสน้ำไหลผ่านงนหินและแก้งต่างๆอย่างหุ่นแหงพื้นที่ตกมีความกว้างหลายเมื่อเบิ่งจากจุดชมวิวจะเห็นสายน้ำจำนวนหลงลายแตกแยกกันไปไหลตามโงนหินและดอนน้อยใหญ่ความแห้งของกระแสน้ำเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของคอนพะเพงสายน้ำจำนวนมหาศาลพุ่งกระแทกลงตามทรงหินที่เกิดเป็นละอองน้ำสีขาวพวงผุและเสียงคลื่นน้ำดังก้องไปทั่วบริเวณด้วยลักษณะของแก้งหินและกระแสน้ำที่แห้งบริเวณนี้จึงบ่เหมาะสำหรับการเดินเรือผ่านและกายเป็นทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมรดกที่ควรรักษาจากจุดชมวิวนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสพลังของสายน้ำของอย่างใกล้ชิดพร้อมชมทิวทัศน์ของเกาะดอนและภูมิสันฐานอ้อมข้างโดยเฉพาะในระยะที่สายน้ำมีปริมาณหลายความงามของคอนพะเพงจะยิ่งโดดเด่นสะท้อนให้เห็นพลังและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความงามของสีพันดอนบ่ได้หยุดอยู่เพียงคอนพะเพงแต่ยังกวมรวมถึงทิวทัศน์ของแม่น้ำคงที่แตกออกเป็นหลายสาขาอ้อมหอบดอนน้อยใหญ่เกาะดอนบางแห่งที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียวบางแห่งมีหาดทรายและบางบอนปรากฏเป็นโงนหินภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าจริงคล้ายกับรูปวาดจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาลนอกจากคนพะเพงแล้วเขตสีพันดอนยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดลีพีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่มีชื่อเสียงทั้งสองแห่งสะท้อนให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของแม่น้ำคงและความหลากหลายของภูมิสันฐานในดินแดนแห่งนี้สำหรับผู้มาเยี่ยมยามสีพันดอนจิงโบแมนเพียงสถานที่เ พื่อมาสุ่มน้ำตกหรือถ่ายรูปเท่านั้นแต่เป็นการมาสัมผัสกับวิถีชีวิตสายน้ำก็ดอนและความงามอันสงบสง่าของภาคใต้ลาวด้วยความโดดเด่นของคอนพะเพงผสมกับเสน่ห์ของดอนน้อยใหญ่และน้ำคองอันกว้างใหญ่สีพระดอนจึงสามารถคล้องใจนักท่องเที่ยวมาได้อย่างยาวนานความงามที่เกิดจากธรรมชาติอย่างแท้จริงนี้เป็นสิ่งที่คุ้นค่าแก่การรักษาและสืบสานเพื่อให้คอนพะเพงและดินแดนสีพระดอนยังคงเป็นเส้นทางแห่งความงามของสายน้ำคงให้คนหุ่นหลังได้สัมผัสต่อไปอันนั้นก็แม่นคอนพะเพงมหานาทีสีพระดอนมณีเม็ดแห่งสายน้ำคง

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคุณ
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสีนำของภาครัฐนี่แหละให้ได้สุ่มทุกเหือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

0: ฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วมาระยะที่2นี้ก็จะให้ท่านมาฟัง
1: เวียงงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะก็แมนคว่ำเสื้อของการสู่ขวัญ
2: คว่ำเสื้อในการสู่ขวัญลักษณะที่แสดงออกของวัฒนธรรมแมนสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติแบบแผนวิธีการดำรงชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยซึ่งมันบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามของคนในชาตินั้นๆสิ่งเหล่านั้นมันได้แสดงผ่านรูปธรรมและนามธรรมบ่ว่าจะแมนภาษาปากเว้าการนุ่งถือการเสื้อถือด้านต่างๆสิ่งเหล่านี้มันได้กลายเป็นสิ่งที่รวมยอดของผลิตภัณฑ์ทางด้านวัตถุและจิตใจกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งแต่ละชาติแต่ละชนเผ่าอยู่ในโลกนี้ล้วนแต่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไผ่ลาวเมื่อเว้าถึงชาติลาวก็แม่นชาติหนึ่งที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันแต่เหนือตลอดไปซึ่งแต่ละเผ่าล้วนแต่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไผ่ลาวซึ่งมีภาษาปากเว้ามีการนุ่งถือที่บ่งบอกถึงความเป็นลาวเมื่อเว้าถึงความเสื้อทางด้านประเพณีลาวแล้วมีอยู่3ด้านคือเป็นประเพณีลาวมาแต่ดั้งเดิมที่บรรพบุรุษลาวเป็นผู้สร้างขึ้นเซนประเพณีการเกิดการตายการแต่งโดงและการเสื้อถืออื่นๆประเพณีที่ได้จากศาสนาพราหมณ์เป็นต้นแมนการบาซีสู่ขวนผูกแขนและการนับถือผีฝ้าผีแทนเหล่านี้เป็นต้นสำหรับทางพุทธศาสนาแล้วก็จะแมนบุญต่างๆใน12เดือนของบุญอื่นๆอีกหลายอย่างแนวใดก็ดีเมื่อเว้าถึงประเพณีบาซีสู่ขวนแล้วก็แมนพิธีกรรมหนึ่งที่ได้สืบทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ซึ่งมันก็ยังแมนพิธีกรรมหนึ่งที่มีความนิยมและยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้การสู้ควรการเฮียกควรและการเอื้นควรถือว่าแมนฮีดคงประเพณีปฏิบัติอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนลาวเป็นประจำมีทั้งแบบง่ายดายและยิ่งใหญ่ตามแต่ละกาลโอกาสในระดับครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอื้นขวนมัดเขียนให้ลูกหลานเมื่อมีเหตุการณ์พิเศษใดหนึ่งด้วยการแต่งบาซีน้อยประดับดอกไม้ฝ่ายมัดเขียนไก่ต้มเหล้าและข้าวติบน้อยก็ลงมือเหตุโลดในระดับบ้านเมืองบาซีก็ใหญ่สวยงามหลากหลายสีสันที่มีเครื่องประกอบไก่ต้มขนมของหวานและอื่นๆตามฮีดคงพิธีการซึ่งแต่ละเขตท้องถิ่นล้วนแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับมาหัวใจสำคัญในการบาซีสู่ขวัญนี้แม่นคำสูตรขวัญที่เป็นกลภาษาลาวบูฮานที่เป็นคำเว้าในแง่แนะนำสั่งสอนตักเตือนและให้กำลังใจแต่ละเนื้อในของการสูตรแม่นขึ้นกับจุดประสงค์ของการจัดสู่ขวัญขึ้นแต่ละเขตท้องถิ่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเมื่อเว้าถึงคำว่าขวนแม่นมีสองอย่างอย่างหนึ่งหมายถึงคนหรือผมที่เกิดเวียนเป็นรูปก้นหอยอยู่ถึงหัวใจของคนหรือสัตว์บางสนิทขวนแนวนี้ก็เป็นเครื่องหมายบอกลักษณะดีหรือห้ายของคนหรือสัตว์ขวนแนวหนึ่งแม่นหมายเอาสิ่งที่บ่มีตนโตแต่มีประจำอยู่ในตัวของคนอย่างครบถ้วนตามอากาศ32ของคนที่เกิดมาตามความเชื่อถือคนโบราณถือกันว่าถ้าขวนอยู่กับตนคนเฮาก็จะมีความสุขสบายจิตใจผ่องใสมั่นคงถ้าขวนบ่อยู่กับตัวด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นต้นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยกันประสบพบพ่อภัยอันตรายเหล่านี้เป็นต้นคนเฮาก็บ่สบายด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงมีพิธีเชิญขวัญให้มาอยู่ในเนื้อในคิงเพื่อให้อยู่สุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ในเมื่อขวนมาอยู่ในขิงแล้วถือว่าเป็นการดีมันเป็นการเฮ็ดให้จิตใจของคนสงบเมื่อจิตใจดีสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็เลยดีไปนำดังนั้นการสู้ขวนจึงเป็นประเพณีที่คนบูฮานได้ปฏิบัติกันมาและมีความเชื่อถือในแง่มุมต่างๆคำสูตรขวนธรรมดาเป็นการสูตรควรให้คนธรรมดาที่บ่ได้เจ็บป่วยหยังแต่เมื่อได้หนีไปอยู่บนอื่นหลายปีหลายเดือนแล้วกลับมาหรือย้ายไปอยู่บนอื่นไปเฮียนไก่บ้านเฮือนพนักงานเฮ็ดการถูกสับสนปรับปรุงไปสู่หน้าที่ใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและอื่นๆผ่านมาก็มีบ่น้อยพากันเฮ็ดพิธีสู่ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับการสูดขวัญขึ้นเฮือนใหม่แม่นเวลาที่จะเข้าอยู่เถื่อทำอิฐต้องทำพิธีเฮียกขวัญเฮือนสากลเพื่อให้เป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าของเฮือนจะได้มีแต่โชคลาภหังมีผาสุขทุกประการคำสูดขวัญงัวควายแม่นแสดงให้เห็นถึงการฮู้บุญคุณของงัวควายที่มีต่อคนเฮาโดยเฉพาะแม่นการใช้เฮงงานมันในการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาฉะนั้นเวลาที่จะลงเฮ็ดนาหรือเฮ็ดนาแล้วเจ้าของมักจะสู่ขวัญให้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณรวมไปถึงการส่งเสริมสัตว์เลี้ยงให้มีกำลังใจขึ้นตามความเชื่อถือกันมาคำสูตรควรลวงแม่นการสูตรควรที่ผู้ที่เป็นผู้เฒ่าแก่พ่อเฮือนแม่เฮือนเจ็บป่วยเมื่อรักษาด้วยยาบ่ซาวแล้วทางบูฮานเพิ่นใช้การรักษาด้วยจิตใจโดยการสูตรควรเพื่อเอื้อนเอาควรมาให้อยู่ในตัวในคิงการสูตรขวัญแบบนี้เอิ้นว่าการสูตรขวัญลวงใส่สูตรในเวลาดึกสงัดคนนอนหมดสูตรเป็นเวลา3คืนค้ำบาสีคูบาเมื่อถึงฤดูเดือน5เมื่อพระภิกขุสงฆ์ได้ทำพิธีอุปสัมพุทธภิกขุใหม่ก็จะมีการบาสีให้พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลคำสูตรขวนคนป่วยแม่นเมื่อเวลาที่มีคนเจ็บไข้ดนลุกได้และเริ่มหายใจดีแล้วแต่ห่างกายยังบ่ทันแข็งแฮงถือกันว่าควรหนีจากเนื้อจากคิงจึงมีพิธีเอิ้นควรให้มาอยู่เนื้อในคิงให้สุขภาพแข็งแฮงขึ้นและหนีจากพยาธิโรคต่างๆนอกจากบรรดาคำสูตรขวัญที่กล่าวมานั่นแล้วยังมีอีกพิธีสู่ขวัญอีกหลายอย่างที่ยังคงปฏิบัติกันอยู่ในทุกวันนี้แต่ว่าอยู่ในเรื่องราวของความเสื่อลักษณะประกอบในพิธีการรวมไปถึงจุดประสงค์ของการสู่ขวัญนั้นอยู่ในแต่ละท้องถิ่นแม้นมีลักษณะแตกต่างกันไปอันนั้นก็แม่นบทเกี่ยวกับความเสื่อในการสู้ขวัญ

0: เออลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: เออแม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทุกอย่างแก่จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่อ
1: เอออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไข่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าลุกมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: เออก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครกินหลายแล้วนี่เป็นเม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายแล้วเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลูกค้อนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถูกปานเอากับปั้นทุบดิน
2: มาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทองพระก่อนคำขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้อวยให้พรแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็งตลอดไปสบายดี

0: ตั้งหน้าพระผงก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักประชาชนปฏิบัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบลานเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดก็แล้วแต่บางท่านนั้นอาจจะกำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนทางบางท่านอาจจะกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานปลูกฝังเลี้ยงสัตว์อยู่ตามหัวสวนไถนาบางท่านอาจจะกำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือว่าตลาดตลีรวมไปถึงท่านที่เป็นรัฐกรเอกชนกำลังประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานต่างๆก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และแน่นอนกลับมาพบๆกันในมื้อนี้30นาทีนับจากนี้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความเบิกบานมนต์ซื่นจากเสียงเพลงและเนื้อหาจากรายการของพวกเราพบๆกันค่ำทำอิดมอบความสดซื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้เบิกบานจิตใจซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเหือนตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ่ห
1: ือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสี่ยวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสี่ยวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เป็นหาเงินไส้กินลายเกินเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เกอโตละเมอซั่นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคําแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

ฝนตกยังหูเอื้อนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือหลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบล้านเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ศาสตร์ลาวเฮามานำเสนอเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำได้เบิกบานมนต์ซื่นกับหนึ่งเสียงเพลงผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเฮาอยู่ในขณะนี้

วเป็นการป้องกันการหลบหนีกลับไปบ้านเมืองลาวและกาหัวเมืองสันไนถือว่าเป็นด้านหน้าในการป้องกันราชธานีเมื่อข้าศึกยกทัพมาเมืองเหล่านี้จะเป็นด้านกันบ่ให้ข้าศึกเข้ามาถึงราชธานีไวขึ้นจะได้มีเวลาในการเก็บตัวเพื่อรับมือทันนอกจากนั้นยังเป็นเมืองซุ่มทางและก็เป็นเมืองศูนย์กลางที่กองทัพจากหัวเมืองต่างๆที่ถูกเกณฑ์ไปในสงครามยกมาสมทบหรือว่าเป็นเมืองทางผ่านที่ข้าศึกจะต้องยกทัพมาทางเมืองนั้นความสำคัญของหัวเมืองสั้นในบางเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนลาวก็คือเมืองกาญจนบุรีอยู่ติดกับชายแดนประเทศพม่าด้านเจดีย์3องค์เบื้องหน้าพม่าติดกับทะเลอันดามันไปสู่อินเดียเป็นทางผ่านที่ว่าพม่าใช้เดินทัพปกติพม่าจะมา2ทางโดยออกจากทางเมืองมอตมะเข้าทางแม่น้ำมาจนถึงเมืองแคลงแล้วเดินทางบกเข้ามาเมียววดีแม่สอดเข้าถึงบ้านละแหงเขตแขวงเมืองตากเป็นทางที่ติดต่อไปกับไทยฝ่ายเหนืออยู่ในหนังสือไทยสู้หบพม่าเอิ้นว่าด้านแม่ละเมาส่วนว่าทางใต้ออกจากเมืองมอตมะทางเมืองเสียงกลานเข้าแดนไทยทางแม่น้ำกษัตริย์ข้ามภูเขาลงมาถึงแม่น้ำแขวน้อยหรือว่าไซโยกที่3ศพแล้วลงมาทางแม่น้ำจนออกแขวใหญ่ศรีสวัสดิ์ถึงกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ทงลาดหญ้าซึ่งเขาตะนาวสีทางนี้เป็นทางไปกลับมากรุงศรีอยุธยากรุงเทพและก็หัวเมืองทางใต้เอิ้นว่าทางด้านเจดีย์3องค์เมืองกาญจนบุรีเป็นเมืองที่พม่าใช้เส้นทางมาสู้ฮบไทยเนื่องจากเป็นเมืองชายแดนจึงมีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนหลายรวมทั้งชาวลาวก็คือเมืองพญาตนสู่ของพม่าที่ด้านเจดีย์3องค์มีคนลาวอยู่หลายกว่าคนมอญคนกะเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยพม่าและก็ยาวลงไปตอนนี้พวกเขามาพักฟังเพลงและสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนบึดหนึ่งหลังจากนั้นแล้วค่อยกลับขึ้นเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้ม

สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและโหบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: แต่มันก็ปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ขันว่าใจประสงค์กลางดงกะว่าบ้านขันว่าใจขี้ข้านกลางบ้านกะว่าดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติใบล้านเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้คู่ชาติเรื่องเล่าและตำนานต่างๆมาเล่าสู่มิตรการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเป็นประจำควบคู่กับเสียงเพลงม่วนๆสร้างสีสันบรรยากาศให้มิตรการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานจิตใจได้เบิกบานมนต์ซึ้งกับเสียงเพลงและสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการเพื่อมาตุภูมิของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพข้อมูลของท่านหองศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ที่ได้ก้าวมาในระยะที่ผ่านมาเหตุผลที่ส่งคนลาวไปอยู่กาญจนบุรีก็เนื่องจากว่าไกลจากประเทศลาวเพื่อป้องกันการหลบหนีกลับคืนประเทศถือว่าถูกต้องเพราะว่าจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยติดกับประเทศพม่าเบื้องทะเลอันดามันหรือว่าอินเดียส่วนประเทศลาวอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยถือว่าไกลกันหลายส่วนจุดประสงค์ที่สองก็เพื่อใส่สุ่มส่วนลาวนั้นเป็นเกาะป้องกันข้าศึกโดยเฉพาะละกัมเมนพม่าและการเป็นกำลังทหารตีกับพม่าถือว่าถูกต้องโดยเฉพาะกัมเมนสงครามเกาทับทั้งคนลาวและก็คนไทยในปัจจุบันก็ต้องแปลกใจบ่อยากเชื่อว่าจะมีคนลาวอยู่ทางภาคตะวันตกที่แขวงหรือว่าจังหวัดกาญจนบุรีหลายปานนั้นคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าน่าจะเป็นคนพม่าหรือว่าสาวมอญจึงจะถือกลัวแต่ย้อนไปข้อมูลไทยก็บ่ค่อยเปิดเผยปานใดไผก็บ่อยากเปิดเผยเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นว่าสงครามเก่าทับนั้นคนที่เป็นทหารส่วนหลายบ่เป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนลาวคนขแมส่วนคนมอญมีน้อยเนื่องจากว่าชาวมอญที่อพยพมาอยู่ไทยหลายหมื่นคนแม้นอยู่ในสมัยต่อมาก็คือรัชกาลที่2พุ่นท่านผู้ฟังส่วนเหตุนี้จังหวัดหรือว่าแขวงกาญจนบุรีจึงมีพลเมืองหลายเป็นอันดับ3ของประเทศไทยห่องจากเชียงใหม่และก็นครราชสีมาและประชากรของเขตแขวงกาญจนบุรีส่วนใหญ่ก็เป็นคนลาวซึ่งกงกับข้อมูลในปื้มที่มีชื่อว่าคนลาวในกรุงรัตนโกสินทร์ปี1998ที่เพิ่นมีการตีพิมพ์โดยห้องศาสตราจารย์บังอ่อนปิยพันธ์ในหน้าที่76ระบุว่าชาวลาวที่เมืองกาญจนบุรีมีอยู่เป็นจำนวนหลายในสมัยรัตนโกสินทร์เอิ้นว่าลาวก่องนอกแต่ว่าบ่ปรากฏหลักฐานว่าได้ส่งชาวลาวหรือชาวลาวอพยพเข้ามาไปเมืองกาญจนบุรีแต่เมื่อใดรายการของพวกเราดำเนินมาจนถึงท้ายรายการแล้วมาฮอดนี้เหลียวเบิ่งเวลากะหยับจอมอเข้ามาจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางใบล้านผู้ดำเนินรายการต้องได้ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบพ่อกันได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบพบพ่อแต่ความสุขและความโชคดีสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานฟังข่าวต้นสมงเขตห้ามบินการค้นหาและกู้ภัยเฮือนบินชิดพันธะและความรับผิดชอบของผู้ขนส่งโดยสารแม้นเรื่องงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจประกอบความเห็นในกล่องประชุมสมัยสามัญเทอที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในต้นเช้าวันนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์รายละเอียดนะคะวิ
2: ทานนางสายพวงเงินอุดมสุขสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่9แขวงเสียงควางประกอบคำเห็นใส่มาตรา114เกี่ยวกับการใส่แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารโดยเฉพาะเกี่ยวกับเที่ยวบินซักซ่าหรือถึงยกเลิกซึ่งในความเป็นจริงบ่ทันได้ระบุละเอียดว่าการใส่แทนแนวใดเสนอให้กำหนดเป็นการใส่แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินซักซ่าหรือถึงยกเลิกกำหนดละเอียด
3: มาตรา114นี้ในความรับผิดชอบของผู้ขนส่งผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารนั้นโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเที่ยวบินซักซ่าหรือถูกยกเลิกอันนี้นี่ก็ได้ระบุอยู่แล้วว่าจะใช้แทนแก่ผู้โดยสารนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเนาะเฮาก็บ่ทันได้ละเอียดว่าการใช้แทนนั้นแนวใดจิตใจอยากเสนอกำหนดเป็นการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารกรณีที่ว่าเที่ยวบินซักซ่าหรือถูกยกเลิกแน่นอนและว่าต้องสร้างผลเสียหายหลายแก่ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งฉะนั้นเราอยากเสนอเราสมมติกำหนดเป็นอัตราส่วนของค่าปีนยนต์นั้นได้บ่หรือว่าเราจะเฮ็ดแนวใดเพื่อจะมีการยั่งยืนในใดผ่านมาท่านมีแต่ทางผู้โดยสารที่ว่าถูกเสียหายทางฝ่ายการบินท่านบ่ได้แทนกรณีเสียหายตัวนี้
2: สำหรับห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงประกอบมี16ภาค35หมวด189มาตราซึ่งการประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้แม้นจะดำเนินไปจนฮอดตอนบ่ายมื้อนี้จึงจะสำเร็จนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจัน
1: ทน์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงานจบข่าวตาลิเซียโลมิไซอ่าน
4: 1นาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ด7วันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี้ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายยางนำแท้ใด

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ
0: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเซยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ที่ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ AM 537 MHz และระบบ AM 567 kHz

ทักทายสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกบีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบพ้อกันมื้อนี้ระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศพร้อมกันมีรายการที่ตามหับฟังได้ผ่านระบบออนไลน์เติมเว็บไซต์ www.lnr.org.la เมื่อนี้ขอสกปีสุภาลินหับนาทีดำเนินรายการเซนเกาเซนเคยพอพร้อมมีรายการทานผู้ฟังเที่ยงวันพฤหัสวันที่15เดือนตุลาปี2026ทักทายทุกคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามหับฟังและกับหับสมรายการเพลงก่อนเที่ยงกันอยู่ในขณะนี้ฮอตโมงฮอตเวลาโนโคสกปีก็มาดำเนินรายการสู่ทุกท่านได้ติดตามหับฟังมื้อนี้ต้องขออภัยที่จะบ่มีการออนไลน์สายหน้าไม้ให้เพราะว่ามื้อนี้โคสกปีบันทึกรายการเอาไว้ตามปกตินี่พวกเฮาพบพ่อกันพะฮัดสุกเฮาจะได้ออนไลน์หน้าไม้เนาะแต่มื้อนี้นี่เนื่องจากว่ามีกล่องประชุมที่สำคัญที่จัดขึ้นอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวโคศกบีกาเป็นหนึ่งคนที่ว่าได้เข้าร่วมกล่องประชุมพอสนั้นแล้วเนื่องจากว่าเวลานี่ก็สิบ่ทวงทันในการมาดำเนินรายการแน่นอกจึงว่าได้บันทึกรายการเอาไว้สนั้นมื้อนี้นอก็ยังจะฝากข้อมูลข่าวสารสาระเสียงเพลงให้มิตรรายการได้ติดตามน้ำกันเนาะคือเก่าเพลงใดที่มวนก็จะให้ฟังเพลงใดที่มิตรรายการถึกใจบอกเข้ามาขอสกบีก็ให้ฟังเนาะทุกท่านเนาะสำหรับต้นรายการนี้พวกเขาพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศมวนซื่นกันกับเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการสะกอน

0: ีชัย
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้อืม
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่ให้หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: อืม
1: เฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด

ค่ะมิตรรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ส่วนระบบ AM คลื่นกลาง567 KHz อาจจะยังบ่ได้กระจายเสียงเป็นปกติเทื่อเนาะทุกท่านเนาะก็ให้ฟังผ่าน FM 94.3 MHz ซ้ำซาไปสักก่อนเนาะมื้อนี้บุญจอมแจ้งเนาะก็คือบุญสวงเหือจอมแจ้งเริ่มมื้อวานนี้ก็คือ14ฮอด18การครบงานหลายมื้อหลายวันปีนี้ก็จัดใหญ่ตามที่โคศกบี้ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าจะปิดเส้นทางตั้งแต่วัดสีเมืองจนฮอดวงเวียนจีไนโมพุ่นใดสนั่นนี่หลายท่านได้ยินแล้วหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่เพิ่นจะปิดคันว่าเขาบ่มีจุดประสงค์จะเข้างานเนาะสนั่นแล้วนี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่เนาะที่เพิ่นวางกำลังทั้งรักษาความปลอดภัยป้องกันความสงบทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเนาะที่ได้ประจำอยู่แต่ละจุดแต่ละบ่อนขอสมเสยขอเป็นกำลังใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่พร้อมหวังว่าเนาะที่เพิ่นวางกำลังไว้700คนในการป้องกันบุญทรงเฮือจอมแจ้งในปีนี้เนาะจะปราศจากได้ปรากฏการณ์ย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นขอความร่วมมือกับทุกคนบ่ว่าจะเป็นการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่หรือว่าการเฮ็ดพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมอื่นๆที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเฮ็ดให้ยนต์ยานพาหนะแออัดเนาะการจอดรถก็ขอให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบ่จอดรถสะซ้ายขอให้เบิ่งบ่อนที่เพิ่นจัดสรรไว้ให้ในการจอดรถบางคนจอดแคมป์ทางก็ต้องหาประกันว่าเป็นบ่อนที่จอดได้เขตที่สามารถจอดแล้วบ่กีดขวางการสัญจรของยานพาหนะอื่นพร้อมอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะตอนนี้ไปเปลี่ยนบรรยากาศม่วนๆจากทางรายการเติมอีก

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ค่ะมิตรรายการท่านผู้ฟังกลับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้หับฟังเสียงเพลงเป็นบรรยากาศให้มิตรรายการได้มวนได้ซึ้งได้ถึกอกถึกใจกันไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเด้ออย่าลืมกันละกันเนาะยามบุญสินกินทานแบบนี้ขอสกปีกะขอฝากแต่เรื่องของการดื่มซิ่งมึนเมาลี่แหละเป็นห่วงเรื่องของการขับขี่บ่เฉพาะแต่บุญทรงเฮือจอมแจ้งดอกจักหน่อยก็จะมีบุญทรงเฮืออยู่บ้านอื่นเขตอื่นเนาะเพราะว่าเป็นยามบุญละเดยามบุญทรงเฮือละเดปากสั้นเพิ่นก็สิสวงเนาะสวรรณเขตแดแล้วก็เขตอื่นๆเนาะที่เพิ่นเคยจัดเพิ่นก็จัดสืบทอดเนาะเป็นฮิตของประเพณีเนาะก็แม่นปัสจากบ่ได้สังสรรค์ซุ้มแซวอันนี้ก็ขอให้มิตรรายการได้เอาเท่าที่ตัวเองไหวดื่มเท่าที่ตัวเองสามารถดื่มได้รับแขกรับคนก็เอาเฉพาะกำลังทรัพย์ที่ตัวเองมีเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความห่วงใยตอนนี้ไปมวนๆกันตึมอีกท่านผู้ฟังกับเสียงเพลงมวนๆจากทางรายการ

พามีรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงโฆษกบีฮับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ในขณะนี้ดังที่ได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นของทางรายการแล้วเนาะว่ามื้อนี้โฆษกบีบันทึกรายการเอาไว้ต้องขออภัยกับคนที่รอท่าในการออนไลน์หน้าไมค์เด้อมื้อนี้บ่ได้ออนไลน์ให้เพราะว่ามีกองประชุมที่สำคัญโฆษกบีก็เข้าร่วมกองประชุมอยู่ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังพ
0: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

มีรายการกับเข้ามาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศมื้อนี้ FM 103.7 MHz ก็ขอยามถามข่าวมีรายการที่อยู่เขตอื่นๆเนาะหลายเขตหลายบอนก็หวังว่าทุกท่านจะได้ถึกอกถึกใจจะได้มวนซื่นกับผลงานเสียงเพลงที่ฝากไปก็ขอให้ทุกท่านได้เบิกบานสำลันใจน้ำกันเนาะขอบใจมิตรรายการทุกท่านเด้อที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงโคศกบี้นี่สิขอจากลาไปด้วยเสียงเพลงปิดท้ายรายการให้กับทุกคนได้ฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบพ้อกันใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ลาทุกคนเด้อมื้ออื่นพบกันสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปกับข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงนายกรัฐมนตรีเน้นนักให้พนักงานลักแรงอยู่ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและสภาพตัวจริงก่อนภาคส่วนอื่นบาท91แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงธนาคารสิงคโปร์ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเวียดนามขึ้นเป็น 9.2%กัมพูชีปราบปรามบรรดาเส้นทางการโซโกงทั้งออนไลน์อย่างเด็ดขาดสุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทเสนอที่เซฮุนเรื่องว่าผลงานและบาท9บุกทะลุของเวียดงานสายเดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้าวันนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงประกอบมี16ภาค35หมวดและ189มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่35มาตราหักษาไว้คือเก่า28มาตราและปรับปรุงเพิ่ม106มาตราเสนอโดยทานเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งทานได้ยกให้เห็นสภาพการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนในระยะผ่านมาเหตุผลและความจำเป็นของการปรับปรุงสภาพการปรับปรุงโครงประกอบและเนื้อในต้นตอของห่างกฎหมายและคาดคะเนผลได้หับภายหลังการปรับปรุงกฎหมายสำเร็จสาเหตุของการปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเหตุให้มีเนื้อในสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันถึงว่าในระยะผ่านมาได้มีระเบียบหลักการที่เป็นบอนอิงในการคุ้มครองของรัฐก็ตามแต่เห็นว่าด้านนิติกรรมยังบ่ทันหัดกุมและจะแจ้งเท่าที่ควรการคุ้มครองทางด้านการบินแม่นติดพันกับหลายแขนงการเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมที่วางออกยังจำกัดและมีน้อย
2: การจัดตั้งปฏิบัติในยาผ่านมาเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญใส่เขาในการจัดตั้งปฏิบัติเรียงงานแขนงการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงประหยัดยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ความกันนั้นกระทรวงยุทธาธิการในขนส่งก็ได้เป็นเจ้าการในการออกนิติกรรมหลายฉบับเพื่อพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติเรียงงานให้สอดคล้องเพราะกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นนิติกรรมพื้นฐานที่ติดพันกับเวียงงานขององค์การการบินพลเรือนสากลที่สปป.ลาวเป็นภาคีสนธิสัญญาในปี1955สรุปแล้วการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแม้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แทนเหมาะกับสภาพความเป็นจริงทั้งเป็นบทยิ่งให้แก้การจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการบินพลเรือนในสปป.ลาวอย่างในสปป.ลาวอย่างร่วมศูนย์มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะการแก้ไขการตรวจสอบกวดกล้าขององค์การการบินสากลทางหับประกันมวยสปป.ลาวติดทุ่งแดงกฎหมายฉบับดังกล่าวแมนได้ขนขั่วผ่านกรมกฎหมายกระทรวงยุติธรรมกรมกฎหมายของประกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีผ่านกองประชุมรัฐบาลกองประชุมกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมกองประชุมครบคณะกรรมธิการเศรษฐกิจการเงินกองประชุมครบคณะกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมของสภาแห่งชาติเชียงคู่กันนี้การสั่งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและคำแนะนำของการบินพลเรือนสากลเพื่อนำใส่เป็นเครื่องมือในการปกครองมหาภาคทางด้านการบินพลเรือนให้มีประสิทธิผลสูงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรับใส่เวียงงานแขนงการบินพลเรือนให้ท่านเป็นทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมโยงเสริมโจทย์กับการขนส่งหลายรูปแบบ
1: ภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้หับฟังการเสนอห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงสำเร็จแล้วท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานของประชุมได้มีคำเห็นจ่อจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่ห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านแก้วอุดรบุตรสิงคอนสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่12แขวงคำมวล แสดงความสมเสยต่อคณะหาผิดชอบห่างกฎหมายที่เอาใจใส่สร้างและปรับปรุงห่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อเป็นบอนอิงให้แก่การคมนาคมทางอากาศของลาวมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหลายขึ้นพร้อมทางแสดงคำเห็นแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสร้างห่างกฎหมายฉบับนี้เห็นว่าโครงสร้างห่างกฎหมายมีปริมาตรเป็นจำนวนหลายเนื้อในหลายมาตรามีลักษณะอธิบายคำซับหลายเกินไปเนื้อในบางมาตรามีลักษณะซ้ำซ้อนกันเสนอให้คณะรับผิดชอบคนควบปรับปรุงเงียบเงียงคืนตื่มอีก
3: ต่อโครงสร้างของห่างกฎหมายเห็นว่ามันมีปริมาตรค่อนข้างหลายมีหลายกว่า50หน้ามี16ภาค189มาตรามาสังเกตเบิ่งย้อนหยังคือมีหลายมาตราถ้าเทียบใส่หลายกฎหมายที่มีการทับพันมานั้นข้าพเจ้าเห็นว่าเนื้อในหลายมาตรามีลักษณะอธิบายคำศัพท์หลายเกินไปเนาะควรว่าเอาบรรดามาตราเนื้อในมาตรานั้นมาเป็นเนื้อในอธิบายคำศัพท์หลายกว่าและบางเนื้อในที่มีลักษณะคล้ายคือกันก็ยังแยกหลายมาตราอยู่ตามสัจธรรมข้าพเจ้าควรได้เงียบๆคืนตึงเพื่อให้มีมาตรความคงสร้างในรุ่นลงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องได้รับประกันความครบถ้วนของเงื่อนไขเช่นกันครับในจุดที่2อยู่ในภาคที่4มาตรา48เกี่ยวกับสนามบินได้กำหนดสนามบินอยู่2รูปแบบคือสนามบินสากลและสนามบินภายในในมาตรา49ก็ได้บอกเกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามบินในจุดนี้ควรประกอบคุณลักษณะของสนามบินเขาคือมีเช่นว่าทั่วประเทศควรกำหนดสนามบินระดับสากลจักแห้งสนามบินอยู่ภายในประเทศนี้เขาควรได้กำหนดจักแห้งแต่ละแห้งควรห่างกันต่ำสุดเท่าไหร่เนาะเพื่อมันเฮ็ดหลายแห้งหลายกับบกไก่กันประเดี๋ยวควรได้กำหนดขึ้นแล้วก็ที่ตั้งของสนามบินควรห่างจากตัวเมืองหลายประเดี๋ยวการอนุญาตผู้สร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยของชุมชนที่ใกล้กับสนามบินที่ใกล้ไก่สำไรเนาะความสูงของอาคารที่ตั้งอยู่เรียบสนามบินนั้นที่สุขอนุญาตสูงสักใดเพื่อว่าให้เป็นการสร้างที่ผิดขวางในการสัญจรของเครื่องบิน
1: ท่านนางสายภูเงินอุดมสุขสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่9แขวงเสียงขวางเสนอให้คณะรับผิดชอบห่างกฎหมายค้นคว้าปรับปรุงคืนบางเนื้อในของกฎหมายโดยเฉพาะมาตรา114ที่เว้าถึงการใช้แทนคืนค่าเสียหายต่อผู้โดยสารในกรณีที่เที่ยวบินสักซ่าหรือถึงยกเลิกเห็นว่าบ่ทันละเอียดจะแจ้งเท่าที่ควร
4: มาตรา114นี้ในความรับผิดชอบของผู้ขนส่งผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารนั้นโดยเฉพาะมันเกี่ยวกับเที่ยวบินสักซ่าหรือถึงยกเลิกอันนี้นี่ก็ได้ระบุอยู่แล้วว่าจะใช้แทนแก่ผู้โดยสารนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็บ่ทันได้ละเอียดว่าการใช้แทนนั้นแนวใดจิตใจอยากเสนอกำหนดเป็นการใช้แทนค่าเสียหายแก่ผู้โดยสารกรณีที่ว่าเที่ยวบินสักซ่าหรือถึงยกเลิกแน่นอนแล้วว่าต้องสร้างผลเสียหายหลายแก่ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งฉะนั้นเราอยากเสนอเป็นเฮาสมมติกำหนดเป็นอัตราส่วนของค่าตียนได้โบอันนี้ก็หรือว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อจะมีการยั่งยืนในใดจริงจะเป็นการที่ว่าผ่านมามันมีแต่ทางผู้โดยสารที่ว่าถูกเสียหายทางฝ่ายการบินทันโบโบนั้นบ่ได้ประเทศกรณีเสียหายตัวนี
1: ้สำหรับกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบความเห็นใส่ห่างกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงเติมอีก
0: ตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานเสริมชัยกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ล้มคณะพรรคคณะนำและพนักงานลักแรงที่มีตำแหน่งห้องหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ทานบัวคงนามวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นที่ตั้งภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและวีซ่าเฉพาะในระยะผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากข้อคงค้างทิศทางแผนการในตัวหน้าและข้อเสนอจำนวนหนึ่งจากนั้นเพื่อดมความคิดเห็นและเป็นเอกภาพสูงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในตัวหน้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์แทศปัญหาตัวจริงและมีทั้งออกที่สมเหตุสมผลท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีมีคำเห็นว่าที่ตั้งและบทบาทความสำคัญของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแม้นเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้แก่รัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีและบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีโดยเน้นหนักให้คณะพรรคแต่ละคันภายในองค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องเอาใจใส่เหตุเวียกการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรอย่างลึกซึ้งถึงทองกำให้ได้สภาพแนวคิดและการดำรงชีวิตของเขาเจ้าทั้งสั่งเงินไขเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่มีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตือรือร้นมีจิตใจและแนวคิดอยากพัฒนาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม
5: ่เมื่อได้รับหน้าที่ที่จะมาชี้นำด้วยกงของบาการสำนักงานนายกนี้มันจึงมีความจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องเข้าใจมัดทุกปัญหาต้องให้ไอ้น้องพนักงานพวกเฮาทั้งมัดอยู่หอสอนอย่อนี่เข้าใจทิศทางที่พวกเฮาจะปฏิบัติหมายคําว่าพวกเฮาลงเรือลําเดียวแล้วเข้าใจแนวทางเดียวแล้วจังปฏิบัติเป็นเอกภาพกันคันเข้าใจไปคนละเบื้องคนละแนวคนละทางแน่นอนการจะตั้งปฏิบัติเนี่ยมันก็สิไปคนละแนวคนละทางฉะนั้นอันสำคัญที่สุดต้องเป็นเอกภาพกันต้องเป็นเอกภาพกันทั้งด้านทิศทางทั้งด้านมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติและอันสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการปรับปรุงกงจักรของรัฐบาลมีการโฮมมีการแยกกงจักรของรัฐบาลก่อนกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12นั้นแล้วก็ภายหลังกองประชุมใหญ่แล้วก็มีการจัดตั้งปฏิบัติน
0: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้พนักงานทั่วสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบบแบบแผนและกลไกเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่ค้นคว้ากันตรงในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาที่ซีนำตัวจริงของขันเทิงเคียงคู่กับการกำหนดกลไกการติดตามสุกโยและประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศซีน้ำของรัฐบาลที่วางออกให้มีประสิทธิผลสูงค้นคว้าปรับปรุงกลไกก็คือขอดการค้นคว้าเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลือกเสิ่งเทิงทองก่อนจะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายกรัฐมนตรีห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นสีนำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคนิคเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทันการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริง
1: วันที่13ตุลานี้คณะรับผิดชอบแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เคลื่อนไหวติดป้ายแจ้งห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการฮานบันเทิงและคาราโอเกะภายในนครหลวงพระบางเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการบันเทิงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและวัยหนุ่มเอาใจใส่ห้ำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและการมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการห้านบันเทิงคาราโอเกะหับหูและปฏิบัติระเบียบการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องเด็กและวัยหนุ่มให้ห่างไกลจากอบายมุขสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยขึ้นเทื่อละเก้า
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
6: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือส่วนตอนบ่ายอากาศร้อน และจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้าหา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้าหา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม่ระวางเช้า7หา35องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนและจะมีฝนตกในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับเช้าส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้า7หา35องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์มีฝนปกคลุมเป็นบางส่วนเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม่ระวางเช้า3หา33องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวางเช้า8หา36องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวาง19หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามอิงตามบทรายงานล่าสุดของธนาคาร United Overseas ของสิงคโปร์ได้ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตในปีนี้ของเวียดนามจาก 8.5 ส่วนห้อยขึ้นเป็น 9.2 ส่วนห้อยในระยะ9เดือนของปีนี้คะแนนการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของเวียดนามเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยประกอบส่วนเกือบ50ส่วนห้อยเข้าในระดับการเพิ่มยอดมูลค่าเพิ่มของพื้นฐานเศรษฐกิจสูงกว่าคงเขตการบริการส่วนคะแนนการอิเล็กทรอนิกส์หักษาบทบาทเป็นเสาค้ำด้วยวงเงินการส่งออกคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่ฮอดกลางเดือนกันยาปีนี้บรรลุประมาณ111ตื้อดอลลาร์
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันขึ้นใหม่ลักมันของตนในการต้านการโซโกงทางออนไลน์โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อบรรดาการเคลื่อนไหวโซโกงหลอกลวงสั่งฟ้องบรรดาหัวโปรตุการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุญาตทรัพย์สินของอาชญากรท่านไซซินาริสรัฐมนตรีทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการต้านการโซโกงทางออนไลน์ของกัมพูชาได้ซีให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านการโซโกงทางออนไลน์ระดับชาติได้พันขยายบรรดามาตรการด้านนิติกรรมต่อบรรดาการเคลื่อนไหวที่ถูกสงสัยรวมทั้งการกวดค้นบรรดาสถานที่สั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสืบต่อสืบสวนบรรดาคดีที่พร้อมถูกดำเนินคดีอยู่ศาลต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เสียหัวเรื่องว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานไซแดนลาวปี2016ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยง
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคที่สภาพการภาคพื้นและสากลพร้อมหันเปลี่ยนไปอย่างว่องไวการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและการสร้างเส้นสายแดนให้กลายเป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือถือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ลาวได้สำเร็จหน้าเวียกอันพ้นเดนหลายด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตัดสินใจอันสูงส่งของภาครัฐบาลและประชาชนบรรดาเผ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเส้นสายแดนติดจอดกับ5ประเทศเพื่อนมิตรมีลวงยาวทั้งหมดหลายกว่า 5,486 กิโลเมตรประกอบมีเส้นสายแดนทางบกยาวหลายกว่า 3,793 กิโลเมตรและทางน้ำยาวหลายกว่า 1,692 กิโลเมตรที่ตะเวนออกติดกับเวียดนามมีลวงยาวหลายกว่า 2,337 กิโลเมตรทิศเหนือติดกับจีนมีลวงยาวหลายกว่า508กิโลเมตรที่ตะเวนตกเสียงเหนือติดกับเมียนมา มีลวงยาว236กิโลเมตรที่ตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีลวงยาว 1,869 กิโลเมตรที่ใต้ติดกับกัมพูเชียมีลวงยาว535กิโลเมตรในจำนวน5ประเทศลาวได้สำเร็จการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนอย่างเป็นทางการแล้วกับ3ประเทศคือจีนเมียนมาและเวียดนามด้านเวียกงานการคุ้มครองด่านสายแดนในขอบเขตทั่วประเทศมาถึงปีนี้มีทั้งหมด99ด่านประกอบมีด่านสากล32ด่านด่านท้องถิ่น18ด่านด่านประเพณี49ด่านและสนามบินสากล4แห่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบส่วนผลสำเร็จอันพ้นเด่นในการปักหลักหมายสายแดนกับ3ประเทศเริ่มจากเวียดนามบนพื้นฐานสนธิสัญญาฉบับลงวันที่18กรกฎาคม1977สองประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการปักหลักหมายที่และบูรณาระบบหลักหมายสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในปี2016โดยมีหลักหมายรวมมีทั้งหมด 1,002 หลักหมายพร้อมกันนั้นทั้งสองฝ่ายยังได้จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผู้ยกย้ายตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและสร้างครอบครัวบ่ถูกระเบียบอยู่ตามบริเวณสายแดนลาวเวียดนามโดยฝ่ายลาวได้มอบสัญชาติลาวให้คนเวียดนาม 6,199 คนและฝ่ายเวียดนามได้มอบสัญชาติเวียดนามให้คนลาว 1,516 คนอย่างเป็นรูปธรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการสำรวจและปักหลักหมายได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องหลังจากการปักหลักหมายหอบทำอิฐสองประเทศได้ตกลงปักหลักหมายให้ทีเข้ากว่าเก่านับแต่ปี2010หา2012จนมีหลักหมายรวมทั้งหมด104หลักหมายสวยให้เส้นสายแดนมีความชัดเจนและจัดแจ้งยิ่งขึ้นกับเมียนมาโดยอิงตามแถลงการณ์ฮวมฟรังอังกฤษปี1896ที่นำไส้ของน้ำเลิกแม่น้ำคองเป็นเส้นสายแดนสองประเทศได้ปักหลักหมายสำเร็จ172หลักหมายตั้งอยู่แคมป์ฝั่งเบื้องหลัก86หลักหมายพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังมีกลไกห่วมกันสำรวจและบูรณะส่อมแปลงหลักหมายทุกๆ5ปีซึ่งครั้งล่าสุดแม่นครั้งที่6ในปี2024ส่วนความคืบหน้าและปัญหาที่ต้องสืบต่อแก้ไขของเวียกงานสายแดนลาวไทยลาวและไทยมีสายแดนห่วมกันประมาณ 1,869 กิโลเมตรในนั้นสายแดนทางบกประมาณ763กิโลเมตรและทางน้ำประมาณ 1,106 กิโลเมตรสายแดนทางบกได้เริ่มต้นสำรวจและปักหลักหมายเริ่มแต่วันที่6พฤษภาคม1997มาฮอดปัจจุบันสองฝ่ายสามารถสำเร็จการปักหลักหมายแล้ว211หลักหมายเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทางบกอย่างไรก็ตามยังมี14บริเวณที่ยังคงค้างยังจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือในนั้นอยู่ภาคเหนือมี6บริเวณและภาคใต้อยู่แขวงจำปาสักมี8บริเวณสำหรับเส้นสายแดนตามลำน้ำคองฝ่ายลาวยึดมั่นตามสนธิสัญญาและแผนที่ฝรั่งสยามปี1929หา1931ในขณะที่ฝ่ายไทยยังมีทัศนะที่แตกต่างกันส่วนแม่น้ำเหืองยาวประมาณ153กิโลเมตรคณะผู้เสี่ยวสารสองฝ่ายยังต้องได้สืบต่อประสานงานและแก้ไขด้วยความระมัดระวังและสันติวิธีสำหรับปาดกาวบุกทะลุในเวียกงานสายแดนลาวกัมพูเจียลาวและกัมพูเจียมีสายแดนห่วมกันประมาณ535กิโลเมตรภายหลังลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดสายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูเจียฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์2023เวียกงานสายแดนของสองประเทศได้มีบรรยากาศใหม่ที่ดีขึ้นผ่อนคลายและมีความคืบหน้าอย่างตั้งหน้าโดยอิงไซซีลักการในการกำหนดเส้นสายแดนระหว่างลาวกัมพูเจียที่ได้หับห้องในปี1995เส้นการอิงไซแผนที่อินโดจีนมาตราส่วน1ส่วน1แสนพิมพ์ปี1933หา1953ลักการสากลการคำนึงถึงเขตที่ประชาชนคุ้มครองตัวจริงและความเสมอภาพต่างๆต่อ อบสนองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างเป็นระบบการปักลักหมายแบบใหม่สองฝ่ายได้ตกลงการปักลักหมายสายแดนแบบใหม่ที่แน่นหนาทาวรทดแทนลักหมายเก่า121ลักหมายและปักเพิ่มเติมอีก389ลักหมายรวมเป็น510ลักหมายอยู่ตอนสายแดน86ส่วนห้อยที่สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันแล้วมาฮอดเดือนสิงหาคม2026สองฝ่ายสามารถกำหนดจุดได้375ลักหมายและก่อสร้างเสื่อมต่อลักหมายสำเร็จแล้ว291ลักหมายการแก้ไขบริเวณที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพจาก7บริเวณที่ยังคงค้างสองฝ่ายสามารถแก้ไขได้แล้ว5บริเวณรวมมีบริเวณลำน้ำเซลำเภาบริเวณลำแม่น้ำคองบริเวณทางลงเวินคำเส้นทางดงกะลอและบริเวณห้วยโสดส่วนอีก2บริเวณคือบริเวณยอดเซลำเภาและบริเวณเวินคำหรือก๊กเตือรวมทั้งบริเวณ14ส่วนห้อยแกงต่อมอคอยห้วยตะเหงาที่ยังบ่ทันได้สำรวจอยู่แขวงอัตปือและเสียงแตงแม่นพร้อมสืบต่อปรึกษาหารือและแก้ไขเทื่อละ9ตามที่ซี่นำของคันเทิงแก่แต่จุดน้อยหาใหญ่แต่ง่ายหายากทิศทางในต่อหน้าจะสืบต่อสำรวจและปักลักหมายสายแดนตามแผนการเล็งหลัดการก่อสร้างลักหมายในจุดที่ตกลงกันแล้วสืบต่อเจรจาแก้ไขบริเวณที่ยังคงค้างอย่างปฏิสังพร้อมทั้งสร้างแผนที่เส้นสายแดนและอนุสัญญาละเอียดเพื่อหับประกันให้เส้นสายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาประเทศใกล้เคียงมีความมั่นคงยืนยงและเป็นบ่อนอิงอันหนักแน่นในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวลังว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานสายแดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทงเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
7: เออเล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่พาไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
8: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
7: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน่
8: ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
7: ว้าวพอดีเลยเขาหาก็สำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่ฟ้าไปดอกเนาะถ้ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
8: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
7: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
9: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: chùa xa số lộng mong nhó tế chờ lào cha tờ nhó tổ chân viện chàn
1: in nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lau si
0: cha tần tờ chung AM dồn ra chi bùa trào chào xa kilohertz lò do chi bùa dì chào mệt dồn lù trào xe ít bùa bế chào kilohertz lò do bó chào chô mệt.
2: นักญาจมลงมาที่ชัวเชดาต่อใจในเชดาจักรหลวงมกมลงตรงเป็นดูสต้องจัวให้สอสื่อยอดจ่อเฮาตัวจึงเพียงจานเราชิงชี้ยอดจ่อนูนอกุญจ่าจ่อนูวันพะหานูที่เก่าจีลูเก่าหลี่ชงออเซียนเก่าจ่อเที่ยกูหอดสื่อจ่อลูเก่าอีหลี่เสียเปล่ายอดจ่อนูนอละจมลงมาที่ชัวเชดาลูชิเฮจะย่องหมู่จังเกิงเก่าเลยยาลินเตอร์อิชิทอมูละอินูอิชิทอมูละอีหลี่เตียยลินยอดจอลูเชฮ์นอลกุญจาจอลูเชฮ์ตาต่อเปเตเชลาเชียสื่อเสียงโชคกังเลมาตู่เตเชลาเชียสื่อยลินเตยโยอุลิจาก็ต่อใจเจนจีจงเราไปยาต่อชิจมงมาตู่เตเชลาเชียสื่อเตก็จอลูใจลุยงน้องเตกิตู่เชลาเชียสื่อยอดจอลูใจนอนเรากูยาลูใจเกินเต้าเกินเตยยลินเตยโยจอวันเนอจีเรายาตลอดเห็นเต้าเห็นเตจอเปเตมีตุมิหยดเทียจมลงพอเทียชัวเชดาโนนอเปยามัวซอสื่อจังเจ้งเจ้าชาเตจอในเชดาตอมลงยาลีจินาหมูเป้ชี้เจ้าละหมูลองสอสื
3: ่อฉันเดินคนเชียร์ลอนเดเยอร์ซุนเดสุนตาราจีรัศนาโบเกียนเดเตเชมรุไนดาฮุสรันเตาซาฉันเดินคนเชียร์ตุ้มจอดจ่อเยอร์สลึนใส่กุมสิทธถ้าปุจจาเนื้อจองหาไปได้เฉยเจ้าเก๋มาว่าหัวชิลวนเยจองเหล่าโอยาจอนเยลู่มั่วสลินอกูทอเพียยังหลู่คนเชียอย่าชอเชี่ยชอตัวหมดจอเจ้าเยอร์สลึนใส่กุมาซิดเนื้อจองโยชิเฮอวัวต่อใจเก๋สายจาเหล่าวัวเธอปุจจาเนื้อจองหาได้เฉยเจ้าเก๋มาว่าหัวชิลวนเยจองเหล่าเก๋สายจาเราหนอยังอีเจ้าวัวหมดเส้นจีจังจังจะจองหาเกี่ยวลุล่วงหาลือเทียจะจองเกี่ยวคอเตชะเหล่าบรูไนดาฮุสลานเทียเตชะเหล่าเต่าจีจะเกี่ยวชีฟีชีเต่ายงเกี่ยวพงเกี่ยวยืว่าเต่ามัวหลอนได้เถอะย่อเก้าตัวเกี่ยวชีเจี๋ยเชี่ยชินจังเชี่ยเกี่ยวชีฟีเทียเกี่ยวชินกาเชี่ยว่าเกินเถอะกูจึงมัวเกี่ยวชีหลงเกี่ยวเป้าจะจองเกี่ยวลุล่วงหาลือเทียเกี่ยวมัวหล่อชีจัวฉันเดินเลยก็ต่อใจเกชัดชงเกกงเตยุทธศาสตร์ได้อลุเตชะว่าต่อใจเกฉีคอเตปัสสีสียอดดงโยชิฮะดาวลุชงทอลกุญเชียงเสียเทียเชียงหายเตียจะเกชิฟีชิโตรงยาโมนุงรีเทียเกฉีคอเกจอบูลุเตลุเชอได้ยาสลึงใส่ยมเซนจีหล่อจาวอลุเตชะลาวเทียนเดเตชะบรูไนชื่อสังยาพักเกกงเตเกชิลุชิปาเกชินจังเชียชิปุเชียเฉจาวเกชิคอเตชะยอดถกเกนอโกโกทอเจอยาสลึงใส่กุมสิทธปุจจาเฮาเตชะเจ้าเกเมวาหัวชิลุเยจองเหล่าก็ต้นยี่ชัวเตชะบรูไนดาฮุสลานเทฟงก่อลอลุยงเฉจาวยาสลึงใส่ก็จมัวดาจอกคอจอเฮาเกอวัวลุลัวเฮาลือก็เตรียมหมอจอกคอยง
4: ลูกตัวท่าได้เฉยจอกเคลียก็สองรุมใส่เมื่อเชิดเจ้าเชิงกาเกี่ยวกงหลงเหล่าอวกคงละลัวดลัววิ่งจันไม่เฉาเตียนนู่นตีเก่าไปลูกเก่าเลี้ยออเซียนหนังเก่าเจ้าหนอผ้าเวียงทองสี่พันดอนลูกตัวท่าได้เฉยจอกเจ้าคณะตามุชัวที่อ้าวลื้อยัดเจ้าสองรุมใส่ยัดเจ้าจิตจืนจินเจ้าคณะผักคณะปอชื่อสังเทียมลงเกชัดสื่อเจ้าเจ้ากะตั้งจ่าลูกเล่าลื้อชัวฟ้ายอดเจ้าจวดหลีเท่าหล่อเทียก้าเก็บเพียสื่อไปหลีก้าชงอัศเชนหนังเก่าเจ้าลอนได้ยอดคำดีวงล้อมหรือเลขาพักสังยอดเจ้าอยู่เชื่อจวดหลีเท่าหล่อยอดเจ้าแต่กู้ต่อเมื่อเชื่อเจ้าหายเดินต่อลู่ลู่เฮาลือมาเจอฟ้าเศรษฐกิจเนี่ยเจียชื่อสังยอดเก็บตัวชื่อเทียหายเดินแต่มึงจีโม่เจ้าอาแต่งกลิ่นของละลวดยอดเจ้าเกี้ยคือเก็บตั้งจานต่อโครงการกลิ่นปังเตอร์ลาจูชงอัศเชนหนังเก่าเจ้าหากเลเกลองคอนตอกจ้าเกสือเกอออีเทียเกออดำมันอยู่ก็อมบอนตือเมื่อเช้าเจ้าเขียเทียตัวจื้อเกเขาเสาปังเงียเท thế tổ chức kế sĩ nhiều mù trở các kế thần xa mại cho lý thao lò bỏ tía tôi dặn tàu cho lên tờ. Xa bùa cậu bé tư tờ kìm bảo lý cho chó phong bốn tờ phía sử xong. Nhất trò thác trả tăng trả tàu lên tờ trí bùa xa chậu xa tư tờ kìm bảo lý cho chó y phong bùa tờ tờ phía sử xong. Hào lời chăng trả tư chỉ kế trả đá khóa của nhà tàu trái kế thị khó yào ơn tù rù. Tăng trả cho trò lưu lưu hào lời kế cận tông tờ tía lợi trí họ phía chú ý họ phía. Một xe trào hài đạo tâm mạng sư phụ cực khai trị trào, ổ yếu tàu tía, kế trái sư phụ ở xa xa mạc, ổ là thác cỏ lòn tầng hữu trào bổ hữu tết chào xa cho bê lăng bó niệm bê cho trào lăng. Phá hào lực kế khó mong găng yếu tàu tía, cậu ổ khăn mại, chú ổ khăn mại. Hài đạo tâm mạng chua thiết chúa dân kế khó mong, yếu tía cây phân thàn. Ở kế nào có chẳng tàu trác sự cho trào sang sự tư tay hiện nhá trào trí lưu mường ổ tàu trái kế bộ chùa. Xây lý mua mường xài mường lạ, mường nắm mò, mường bèng, mường ngà. Mua xe chọc bê lưu gió, mua nệ dì la mê bê sẵn trong cho y xe tợ lưu khó mô chê. Tàu trò kế bộ chùa nhà do trò chọc tợ dị năng là do khó mô chê. Thế cô tổng tổng kỳ kế bộ chùa thơ kỳ cho bê tư tợ kịp. Xe hở nọ lự tuột thơ tết chờ cô tổng mô lưu chọc khía. Thế phê nhăng lưu khoản xe trò khá nạp hạc, khá nạp cảm mắc cản bỏ chư sẵn. Cơ chí cho mô xe trào tổ trùa tế chăng sư, son trùa thiết hải đời gọn giá chua xe hờ. Sở trào cơ tôi nhận trò các kế cho khẻ trái cho, cơ trào trở chăng sư khó chăng. Dì kế sư lưu sư ba cũng thông răng nhất trò hầu khá nắp phạc. Chăng cả kế ua con lòng lò mù ua khổng la lùa nhất trò hầu sẵn, cơ trào ua ít khó chờ chỉ bằng nhiên lò mù hải đời kế trở nhẹ. Mô xe trào hải đời tâm mạng kế chỉ nhá sẵn, ủa cả cho thăng sự kế quân chó nhà trò hậu sĩ năng.
3: Chế lù hay do trò kế lóng khò cha kế trả lý cho tổ chư do trò qua chở. Phong bài khảm khảm tí nha, bư cha hậu hữu cha khó mong gần tàu chế lù. Bỏ dọa chọn chế lù mua xử lý nọ. Hay do trò cha kế trả lý cho hay do đợi kế tổ chư để chở cha lóng khò chia. Phó tàu hài nhóc trò hóa trong nhà lưu xâm hại xa màn dậu thi on đại sắp hành xa phẩu thi. Cậu nhóc trò nút tị cậu lâu lưu cậu lì dòng ọt xe nặng gậu trò nọ. Nhóc trò đại sắp hại hành xa. Ôi dơ kế ua thơ lòn đại dơ mòn xài lâu mở chồng. Lưu thơ sắp hại hành xa. Phó tàu hài tìa. Hài xa trò cha kế chế lý cho kế tùa chư. Để chờ đợi nọ. Nhóc trò đại cha. Lê thi chi plau tap so po so ngi nu ti cau chua lu cau on li chong o chia cau plau yo ni ti kan yo i kho cha ti ta trong da ke wa lu lo ho lu ke to chu da pha de cha phang kho mong gan do tro phang mo phang chua ta si si ha ke wa lu lo ho lu no lo ta cau o lu chong la ta to ni nu ta si no chang su ke chi kho si de ki nyot tro ho pe de cha lao cô tỏ giải kế chị khó xuống nung rộng rù rù tùa. Thế cô mô kênh thuật giá kế ua là lùa. Chư sân thuật giá cho trò phát kế là lùa. Đợi tế khổng nó hậu ua mô quốc chở. Nhớ trò hậu tế chở thịa. Dùa cho tế chở lò. Bỏ tìa, cô tỏ mô kênh thuật giá nhé tuần dính tàu bầu. Giờ lên tới trò lý kế ua lù lùa hậu lưu nhớ trò dùa sư hợ thảo lò. Bỏ tỏ tìa. Mà tất cả đợi kế ua lưu lưu hậu lưu kế tổ chư cho trò tê để chở nhớ trò hậu dị nâng lọ quý ả lìn đợi sĩ nâng. Thế kế khô sát nà kế ua là lùa, kế sơ trọng trọng tún chảy lùa là một trò kế có tê đê tê chở nò muôn đau trán đau dạ. Thế càng khó chỉ lì thao lò mộng ua kế chảy chọn rừng đợi kế ua nâng nhó. Tá sĩ chỉ kế bổ chua dạ đá cơn gầu cho trò đã cho kế hậu đề hậu chở. Giờ đến đây nhất trọng đợi kế hậu đề hậu chở chẳng chỉ tạo tăng một làm việc kế tổ chư thiê. Kế tận đợi bỏ rộng dạ chân măng cho trọng đợi tê để chờ nọ. Giờ đến đây bỏ tao hai tìa tao sáng qua trọng mua kế bổ chuồn tao tràn tao dạ chư sáng mà do kế qua chế sinh đầu sĩ trọng nhất trọng tê à tỏ kế qua trọng lên nâng ta lũ nâng cho xìa thiê thảo khẩn đợi cụ chỉ kế bổ chua cho trò luôn đo chế đợi lần tin năng nhớ trò hậu sinh năng. Giờ đến đây yếu tàu mốt kế lóng khó trá kế trả lý cho hải cho trò đê chờ sợ trò thua giá thiê yếu tàu sĩ cho à còn môn khả phương đợi kế hậu tê đê chờ nhớ trò hậu bê đê chờ lào. Vô kênh tớ cô yêu hải cho trò có một cái nhát sưng trò xe trò trò luôn trò chén đã lần tin nâng. Chắc cái chế lý cho hãy trò trò cái tổ chư để cho chân lòng khó đã nọ mua cầu ốc phạt, chùa mùa, thiê, chùa chậu chùa mà tả. Như đến đời nhớ trò nọ có tổn dân sĩ tùa dò ốc phạt y mùa, bê chậu ốc mà tả. Mua cái lòng khó chọn dưới lù nhớ trò hậu cho mà tả dò trò chậu lòng mà tả. Thiê, chế chế lý cú dò bê mà tả. Chắc cái chế lý cho nọ tỏ cá tạo giải kế giải dỗ thiết chát tạo xí lợi dâng hải tìa dù ba của ý khó chú dân trọng đợi kế tổ chư cho trò tê đê chở sở trâu có một kế trò xế nhá sân cho trò cả kế mù lò thiết lưng nâng luôn trò chế lò cọ cho mùa đê chở thiết chỉ sân của trò trí trò tê tấn mạng nhó trò hò xí nâng trò trò lưu lưu dạ thiết nhó trò trong chú lưu rõ nọ trọng xa mạc xí sắp phải hành sạp sở đợi lò xí cho tạo lục bò muốn giữ lưu trận chân khăn gầu cho trò trá kế trẻ lý cho nọ, sợ trò có tên giữ lưu nhớ trò hộ, trá kế trẻ lý cho nọ có bốn thứ tùa, thiết sĩ tàu có một cái gà xế dòng gì.
0: Trong giao lưu xa mày xả màn rào thi ôn tờ sắp hạ hành sát phảo thi cầu, nhớ trâu to sần gió, núng tì cậu bao lũ cậu ly xông ớt xiết nâng gậu trâu. Đỡ sắp hà hình sát hậu tổ trắng viền tràn. Ua thơ đỡ dơ mòn xài lau mùa xông, lử thơ sắp hà hình sát. Sắp mà xích sắp hà hình sát xua trắng trà xài trà. Tàu xí chôm lông kế tra sử cho trắc khẩu kế chai hay cho, kế tổ chư tê đê chở. Lò xì gần khuập khùm khương đươm thì mì thạt lau, trá lũng khô. Ôi yô mua cậu ố phạc, chua muột, thía chua chào chua mặt tà. Nhớ trâu nò tông xí trâu ố phạc, y muột, bế chào ố mặt tà, dìa tờ y phạc. Lũng khô trâu chào bão mặt tà, thía sao chia lì cú bế mặt tà. Ôi tù cha sử yô phao khẩm bày khát tì nhạ, bử trá hử trá khó móng gênh. Ôi yô phao tàu khía báo dò. Khó chẳng chẳng đợi kế lông khó trá kế chai lý cho nọ. Vì hai tìa luôn chứa lù thía kế tăng trá lý ua trở lý kế chai lý cho, hay cho kế tổ chư tê đê chở giá thao lò. Muôn tàu mát tà chẳng trí tàu hạt cùm, chứ sẵn do kế tổ chư kế chú chở nhó trâu hào chúa dĩ năng, đợi tháng trá rơi rò. Kênh thuốc khía lò xì kế khô xa nà trâu kế là lùa, ua chẳng gà trâu mi nhổ yào, thiết tê túc luôn chạy lùa, lò xì vầy nùm. Cổ hào đê hào chở dạ lý do kế chai. Ua trâu mua kế bộ chua trâu lũ chế, su khắp hạp, dạn thua đá. Mua tê đê chở ua chi tao mua kế chai tổ chư, thiết chi tao kế cho chai dạ măng trắng, trâu phá xì hở, thiết tha chờ. Xuống rơ mắt tắc càn bập mại, trâu tù ua dụa chai, chẳng chi tao tờ khở. Thía chi tao tăng chia có mênh chén nhó trò hào kế chai lý cho. Ua trao mua tăng mạng chi rong đau giả chữ sĩ nhó trao sĩ năng, xử lý dơ. Kế hào tê đê chở ua chi tao mua kế son trọa cho xá khuôn nắp hạp lò xì lũ dên chi. Ua dơ tê ua yu chỉ lò thía tê ua yu chú lòn đạo yu tụ khăng. Mua trao hào tê ngàn bùn bắp hề nì nhó trao trắng trả hào tê rê rò. Do ý khó ở ua trào chữ sĩ mua chế xin đào xí trùng, xuống nú xuống đào rù rù. Chỉ kế bộ chua cho lũ nâng cho xìa thía tê nhẹ dìa, đò trào kế bên lập biệp hào xí năng.
5: Nhân sắp hạp การ phát thả nà xí đích sẵn khống của sổ phục bộ láo, lê hạp การ phát thả nà đi khuyên giang tổ nương, sống thúc các khá buồn, การ khai nhảy tùa khống thu lực kích การ phát lít cương đường, thì mì thát lâu, thang phai náy, lệ การ nằm khâu trang tăng phát thết cô phương khuyên, lái thao tùa. ผ่านการทบทวนเนื้อไหนและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีหลายมาตรายังบ่ทันมีความรัดกุมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในชุมชนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกใบอนุญาตที่ชัดเจน ในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ตัวผู้ละเมิดยังเบาบางโบนักแน่นและโบได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลให้มีปรากฏการณ์ยั่วท่อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าโบได้รับการกวดกายยั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตัวแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันใดสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตัวแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
6: ต่อก้าอัวจงสมาชิกสภาแห่งชาติชวดชังจ่าสายจ่าตำลงเกชาสื่อจอจ้าเก่าเกใจลิช่อให้จอเกตัวชื่อเต้ได้เจอจ้าหลงคอเหล่าเยอร์มอนไซเหล่ามั่วชงหรือเท่าสภาแห่งชาติอัวยอตูเท่าเดอรู้จงเจ้าลูเต้ามั่วลูป่อเทียงวัวฮูก่อจงสมาชิกสภาชิจเต่าลูปอเจ้าจักเขาเกใจลิชนอก่อเต่าลุนเชื้อลูรงชิชัวเทียเต่าใจเจนชิรงเผ่าสิทธิวงศ์หงสาครสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งจับเปล้าสังอุดมใสเต่ามั่วลูปอชิหลงเก็บเป้าเจ้ามาตาเจ้าวัวให้เจ้าสิทธิพันธานดังเนียจีเป้สั่งเจ้าเกตัวชื่อเต้ได้เจอปอเต่าเตียยอดเจ้าอย่าตาลอจังจีเตาโมเชียเตาก่อจีโยวยอปอเตาเดลุชิเหอเฮาได้เฮาเจอเขาฮาจังจะเชใจเชจังเทียนเจอเท่าครอบเขตวยออีคอวชื่อฉี่มั่วแต่ตั้งมั่งเชชินเราชี้จงเจอเก
7: ๋ต่อกับมาตราที่6นี้ในวรรคที่3เนาะคนละเมืองทุกคนต้องปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ครับนี้โดยรวมข้าพเจ้าก็สนับสนุนแต่ว่าข้าพเจ้าอยากแหลกเปลี่ยนอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสบับปรับปรุงเลขที่23ลงวันที่12ธันวาปี2012มาตรา20การกำหนดธาตุเหล้าอยู่ในห่างกายของคนเฮานี้ก็มี3ข้อย่อยเนาะซึ่งต้องได้กำหนดความเข้มข้นของธาตุเหล้าเพราะว่าอิงใส่สังคมปัจจุบันอิงใส่ความเหมาะสมในปัจจุบันนี้เห็นว่าการขับขี่รถส่วนตัว4ล้อไปการหรือไปธุรกิจต่างๆแม่นของเฮาเนาะขับไปเองเนาะจังซั่นอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเนาะธาตุเหล้าอยู่ในลมหายใจ 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรและในเลือดหั่นแม่น50มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของเลือดและในปัสสาวะแม่น 66.5 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของธาตุปัสสาวะหั่นเนาะและส่วนการขับขี่2ล้อ3ล้อนั้นก็ได้กำหนดลดลงมาตื่มและส่วนการขับขี่รถขนส่งรับจ้างทุกชนิดนั้นแม่นได้เขียนไว้ว่าเป็นศูนย์แท้ต่อกับดังกล่าวนี้นะพวกข้าพเจ้าคิดว่าถ้าพวกเฮามีระเบียบการตัดหากกำหนดไว้จะดีบ
6: ่เผ่าหงคำไสยคมสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเก่าเป้สังสวรรณเขตเต่าเสนอลอชีไฮก่อฝั่งเฮาลือวัวฮับพิซอบเขาเกใจลิช่อหลงคอกังลุ้นเชียลูเฮามาตาเต่าเจ้าชาเกจีวัวไฮจ่อขอกำหนดลอชีเกตังเจจีปูจะมีหน่อยยาววัวน้องยงเมดัวเก่าหยีชงเกลอเฮาเด้เฮาเจอมัวเทียยัวได้เจอยอดเจ้าเฮาทัดเชาวัวมัวได้เจอ
7: ในการกำหนดอยู่ในมาตรา67เนื้อในที่ระบุในข้อหาอยากให้คณะหับพิสอบเบิ่งในข้อหาเพิ่นระบุว่าบ่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้มักกับเบิ่งในมาตรา39ที่เพิ่นได้กำหนดสถานที่ที่มีธาตุเหล้าในนั้นมี11สถานที่แต่บ่มีห้างค้าขายเครื่องย่อยขายเครื่องส่งที่มีธาตุเหล้ากำหนดเอาอยู่ใน11สถานที่ที่เพิ่นกำหนดในมาตรา39ยังให้คณะที่สอบกลับไปเบิ่งคืนเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวไปใส่มาตราที่ได้กำหนดบ่ให้จำหน่ายธาตุเหล้านั้นให้มีความศักดิ์สิทธิ์และใส่การได้อย่าง 100% อันนี้ยังให้กำหนดตื่มเนาะฉะนั้นเลยค่ะพระเจ้าอยากให้อาคณาพิสอบนี่เขียนเนื้อในตื่มอยู่ในท้ายของข้อหาหันให้ตื่มว่าเดี๋ยวนี้สถานที่ที่บริการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้างขายย่อยขายส่งอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้ตื่มเนาะ หมายความว่าคณะพิสอบนี่อาจจะเว้าซับสำนวนมวลกว่าข้าพเจ้าก็ได้เนาะแต่ว่าอยากให้ระบุว่าห้านคล้ายเครื่องย่อยเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล่าอยากให้ตื่มใส่กระบอนสถานที่หันเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วแหละอันที่ระบุในสถานที่ที่มีธาตุเหล่ามันมี11สถานที่หันบ่มีห้านคล้ายเครื่องย่อยเครื่องส่งเนาะอันนี้ขอเสนอให้ทางคณะพิสอบได้เบิ่งตื่ม
6: ตรงยลูสมัยสามัญเจ้าที่อ้อนดอสภาแห่งชาติเผ่าที่เก่าต่อตาชูจะลีย้อนเจ้าวาละเดือดตรงเจ้าลูจงสมาชิกสภาทั้งจ่าใส่จ่าจังยัวชิดจอเต่าลูปอจอจักเขาเกใจลิช่อให้จอเกตัวชื่อเต้ได้เจ้าจ้าหลงคอนอจนสีมู
2: บังสินดาตุ้นใส่หลัวคลิมหลัวเกเกิดเป้าเทียนดองกีจอเจ้าตู้จะสื่อละทักก่อนบังสินดาตุ้นใส่หลัวใช่จงปฏิบัติเหล่าต่อคลิมหลัวเกเกิดเป้าโจเกินดองกีซาโจเกอลุลอฮาลื่นเตอจองตุจอสื่อละทะกอนยัตโจฮาตุจอสื่อชาวฮาลื่นเทียเฉียบะเปอร์ยัตโจอีปอนจีนเตอปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวตอจาเสยยัตโจนุติโกเปล่าลูกโกลีชงออเซียนังโกโจยัตโจปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวโอยาอวดเธอเทียตัวกงขี้เยอะเยอะทงลีสีสุลิตกรรมการปังสื่อจ้าพากเลขาคณะบริหารงานปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวดอตโจเจ้าอมฟังชัวตุมกงยัตโจกงจงโจนอยเยทงลีสีสุลีกุตลอเคียเปาเตียเกนตองกีเชียจอโจเจียนชินเตเกอลุลอฮาลืดเดตุจอสื่อละทะก่อนจียาเตียเกยวนสีแบฟอร์มละชีชอมวคะแนนสู่ยัตโจเขาชงซื้อแต่ชีกุยาเอคอกอเตจังจังยัตโจเตเกเชชงเกอลุลอฮาลืดเกจีก็มั่วลำเบียวิทไนเทียวก็มัวเกียนยันจังเจ้าเกียตัวชื่อจงตู้เจ้าสื่อมุนร้อนใจเจ้าเกียหลงทีหลอนเตอร์เกียนตองกีเกียมัวรับบังสื่อมุนจอดเจ้าเกียนตองกีก็มัวละถาดจอมหลวงเกียเกิดเป้าโจหนอตู้ตัวมัวกงโยเตาชี้เจ้าเกิดเป้าจอดเจ้าเต้นนิติกรรมหัวมัวฝังชัวยัดเจ้าเกียเกิดเป้าหายจอดเจ้าเกียนตองกีเฉาเจ้าโยเจ้าหล่อไว้ขอเกียเกิดเป้าเจ้ามุตั้งจ่าหัวมัวเจอลีเกียตั้งจ่าเดินชูก็ต่อใจเช่นชีชงยัดเจ้าลูกเชี่ยหน่อยทองลีสีสุลิตกูจังตลอดเขียจอดเจ้าเป้าอย่าจังเจ้งเจ้าตู้เจ้าสื่อละทักก่อนเตอเกียนตองกีโยจูเต่าชี้เจ้าหัวมัวเจอลีลู่หล่อเฮาหรือหัวเต่ามัวเจ้าเจ้าก็ต่อใจเช่นชีชงก่อนยัดเจ้าเชี่ยหน่อตัวอย่างตองกีเต่าม้วไฟใจเจ้าเจ้าตู่อัวลู่หล่อเฮาหรือเต่าชงเทียตู่อัวอัวชิเต่าลู่หล่อเฮาหรือให้จ้าเจ้าเตี้ยเจียนจีนเตอเกินตองกีจะเอ็กขอข้อมูลจังเจ้งยอดตรงเตอเกชี้ชะลาเกะขวาเกะเชิงกาเกะเกิดเป้าจะหล่อจอเพียสื่อยอดตรงเกฉีคอตุจะสื่อมุดเจอลีละเบียกาดให้จ้าเจ้าตู่อัวมั่วข้อจำกาโยจูเต่ามั่วเกะเคลียกับเป้าป้าเจ้าเทียโยจูเต่าจอเพียสื่อเกะใช้ชัวกอดจังมึงลู่หอเพียนเตอเกินตองกีจีเชอเตียเฉาเจ้าโยลอนเทียเกอวดเฉาเจ้าจงตุเจ้าสื่อแต่ฉีกูเชออีคอเฉาเจ้าโยลอจีคอจงตุเจ้าสื่อก่อชงตัวเฉาเจ้าโยลอฉีคอตุเจ้าสื่อก่อชวนนู้จงตัวเทียโยลอจีคอองค์การตั้งจ่าก่อชวนนู้ตะเขอยัดจอมหลวงเกอเกอเป้าโจนอต่อฉีเจ้าตั้งจ่าอวงยัดจอมหัวเป้นู้สื่อลีปีนู้ตีก่อเปล่าหมดเฉาเจ้านู้ตีก่อเจ้าลู่ก่อลีชงอัศเชนังก่อเจ้า
4: ออสตาลีเทียญี่ปุ่นมัวเก็บป้าช่วยยังเก็บเคลียร์เก็บกันต้นเต๋อเจ้าอลุสังยาเกาเต้ดลัวเวียงจันไม่เฉาเตียพิธีจอดใจจันต้นเต๋อเกิดที่ช่วยยังเก็บเกิดเก็บเคลียร์เต๋อโอ้ยต่อใจเก็บช่างการหลังเต๋อจังฟุออสตาลีเทียจังฟุญี่ปุ่นเธอเจ้าหมู่ป้าเจ้าจอเจเกอร์ปัตทมศึกษาอวดเจ้าเก็บปวดช่วยหลังเต๋อช่างซื่อตู้เตี้ยเหี้ยหลายยอดเดียญาเจ้าสังหลวงน้ำถาเทียสังอุดมใสพิธีลิฮัลลอตเจ้าเฉาเจ้าหนุ่มตือเก่าเป้ลูกเก่าลีออสเซียนหนังเก่าเจ้าเนื้อเจ้าหัวตัวเจ้าเวียงจันตู่เจ้ากู้เย่อไมเคิลคารีเลขาตัวชี้ตู่เมื่อวันหัวจังเตะเฉาออสซาลีจุดเราเตะเฉาลาวเทียเย่อโคเบนูบุโยกิหรือเท่าองค์การชิคุงเตะญี่ปุ่นจุดเนื้อเจ้าเตะเฉาลาวตู่ใจเย่อเย่อวิไลพลผมมหาใจเท่าชายให้กับหึจักเกิดต้องเตะเทียกีฬามุตุเฉยเจนเตอชาเฮาลือป้าป้าเกินต้นเตอเทียจอตุเจ้าสื่อว่ามุ่งฟังจั่วตุหมู่กงเกป้าเตอจังฟูออสซาลีเทียจังฟูญี่ปุ่นเราหนอ สามารถจะเนียนเต่าตั้งถอยยาเป็ดเชียดเจ้าปวดที่เจ้าอีเผาเราจะต้องใส่เกิดตัดจีกลิปปออีเจ้าปวดจีจนเต่าหน่อยโยมเผาเนียนเต่าภาษาลาวภาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษช่างน่าเล่าจังฟูอสาลีกูจังต่อป้าจ้วยยังเก๋กันต้องเต่าจ้วยยังไอทีเต่ายาเมื่อผ่อนเต่าเสาเยอะเจ้าเชียจีปวดจีเจ้าเผาเราต้องใส่เกิดที่ซื้อฟื้นกึกเคลียเมื่อเสาเสาเยอะเจ้าเชียไปปวดไปเจ้าตู่เมื่อพองเต่านิทานเทียมบทฝึกหัดต้านถอยจั่วปวดเผาเมื่อดูโปสเตอร์เคลียร์เจ้าเก๋กันต้องเต่าเต่าเจ้าจีปวดเต่าได้เทียจั่วยังกีฬาอิทเสียสื่อป๊อตเตอร์บันเจอบันเต่าเทียจั่วยังรับปีไก่อิจอนสี
2: จอมลองมาที่ชัวเฉดาลีเนเฉดาตอมลองตาเท่าละมโนกู้ย่อสอสื่อจังเจงยัดหอเตเชอยาลิจินาหมูลูชิเฮอเรากู้จังชัวไปหาชี้เจ้าละมุมลองอีราเจ้าพะชัง

0: ít trong nhà chị cái tên năng trà thế trong tô công tung lòng chấm lòng mà thế chùa xuân đà bé tứ tầm lưng từ vinh chào ít trong ít ra cái chia khí trong cỡ chia thầm một lời và thế chia sẻ hai tia vô chỉ cái lọ rễ trào số lưng số tù nhất trào sẽ hà nọ thế nhớ li bỏ tao hai tia chúa chỉ bề cho nô sư vô cho trào nô khí trong cỡ chia ở trên nàng gạo trào ở trên nàng gạo xà và thiết chế sĩ hai tỉa bế trọng nhẹ trọng chi lò quý gia lì trọng tôn trái cờ cho lăng cho tù dù âm ba xe âm ban trừ tỏ chạy trong cờ chế và lò dù cho nó có xuân đời tỏ chạy kế cần tâm tờ cho lăng cho tù chứ sáng mà giờ bế cho tôn trái cờ nhớ đầu khi mà thân nhộm thân tù thiên tù cờ và kinh họ tận tờ nhớ đầu ra trong lò xì cho chế kế cờ và chỉ cờ cho môn gì có ta เพิ่งสายเตียจากเกิดตาจีมัวเฮาหลืออัวเทียกังกิเนี่ยซื้อจีเตาดาจีจ้าเกสากุกุลินอก็ชวนดามัวจอเจย่อเกเกย่ออีจ้าเกจังเจยัวจ้าเป้หมูเตาลู่นังวะมังมัวนำมัวหาวมัวเจียมลวนนูยัดเตายาเปชัวเอก็ชวนดาเตาเชียนจอเตาจ้าเกเกินเต้าเกินเตาชอจ้าเกเกิดเจเจ้าเป้มัวตูลู่ตูชัวหล่อนจอกันจงไฮเตียอ๋อแรงยศจูจะเจ้าเชี่ยกันตาเกวิสาสีกอตาเทียกอมัวอิจ้าเฮาหลือรองอัวเทลียัวมัวเนียมัวเจียละหมูป้าเจ้าอยู่รุ่นนั่งช่างกาเตาอยู่เต้เมตุเมียหนัวหมูกันเต้ากันตาเทียนเทียเกจังเจจวนจีละยะตอนเดเป็นรุ่นนั่งเทียยัวเจ้าจัวเต้มาชัวละชีจีป้องเจ้าเจ้าเกเจาะแหน่ป้องก้ารองลีเนียนุ่นหนอละหนอมอลินดาจนจินดานำหมูกูยาเจ้าเป้ชี้เจ้าหลับลงอีจ้าหลกแคบเป้าหายเจ้าหยี่นึ่งตูมบัวผ่านวีเกมัวเชียเจ้าเทียเถาอวยหยี่นึ่งมัวเจียมหลอนู่หลังเตอร์เกตูมบัวผ่านมัวตันตะลัวเจ้าจงสวัสดีเจ้าเจ้าอวยก็ลุนนั่งมัวน้ำมัวเห่าย่าเจ้าเนนู่ตาชีนอเศรษฐกิจสวยใหญ่ยังจงตันชอย่อจีลินดาอยู่มัวลู่ละลี่จุยหยี่มัวรับบังสือซื้อเจตัวยังอวยเต่าตาta chỉ ít cho kế ở trong chắp là trâu trong tốt con lòng ua nhát trâu nên nu ta chỉ nò mà do kế tùm bùa mùa ua trâu luôn năng trong tua ít dạ lì dị năng ta tuần sai bốn tháp vì đệ vong xả nu nhung bé cho xa chồng a à xịp do tu cho sự nhát trâu rõ muông khai mường phun thòng sáng sa và đắc khệt do ý dị năng múa kế múa xét trâu ua chăng lú xia hở sẵn thảo lao hâu lử là mùa ua lan lụa tùm bùa mùa ตัวอย่างอวดเราหยี่นึงมัวเจียมล้วนนูเกย่อตูเต๋อได้ย่ออวปีจื้อจงตุนชายบุญทัพวีได้บงสะเตาถาเตียปิจิลีเตาหล่ออวและลวดตุมบัวพานมัวเถาชงออเชียบเปล่าหล่อทองได้ย่อยัวมีโยบัวหล่อฉีตูลีเก่าตูตูเตาเปล่าลุ่นหลีกู้เตามัวเลิกปอดเตียเกตุมบัวมัวนอเตาชัดเท่าจงแหงเทียตูหล่อกู้ย่องหยี่มัวหล่อย่องหยี่ทองตาหล่อเทลีเตาตุมบัวหล่อหมูตาลีหล่อจอดเตาชงออเช็ดเตาเมื่อเก็บเป้าหล่อเตอเกตุมบัวเตารู้สูตัวเทลีเตาหมูยัวเหนียมบัวพันจีตู้จีบัวพันย่ออีตู้เจ้าหล่อหมูตู้อ้วงกัวอวปอเตาเตียเตาใจเจ้นชี้ชงแหงตัวเทียกูอิงเตอเพื่อสื่อนโยมไปจีเศรษฐกิจหยีนั่งเตอพัดจังฟื้นหล่อกูอิยะลีปังจืดได้เนี่ยเราสร้างซาเตาจอดเตอหนูเทลีเตาโมกีใจเนี่ยอีตื้อตะกีบละมงทดใจเกอวลันล้วนจีเทอววิสาหกิจสมพงฟังบัวอวตัวยังสามบัวพันไก่มั่วท้องเต๊ะเธอมุจจาดอกคออวลันล้วนฟังบัวเจ้าใจหล่อเจ้าเราเนี่ยนู้ตาชินอมั่วเหนียบัวพันตั้นเธออีปัวจีเจ้าตู่จีบัวพันย่อชาตู่ปุ่นเล่งย่อชีเตนีประสงพันเทียงอวตัวยังอวเรามัวเมียมบัวมัวยอดเราสุดชัวลุ่นหลีเทียชัวลุ่นจงเกอวลันลัวไฮลอจีปังเงียเต่าเจ้าลินเตอร์อ้อบัวหมดเราแป๊บัวลันกีบยอดเราอีลุ่นจงวีเต่าใจปังเงียหลันเตอร์เกอมัวบัวไฮลอเราเจ้าเราเนื้อนู้ตาชีนอตุนชายบนท่าวีเด็กวงศาตัวอย่างเทเต้นุ่งกีอวกีใจรอเตี้ยล่อเลอเทียกูจังยอดเต่าอีเหตาเลียยอดเต่าเช่เก่งอีลู่ดอเตาอวลันลัวปั้มจอนสีเทียอวเตาว่าเจตัวขออีลูนอยอวีเมื่อเกเงียนจังกว่าเทียนจังเตาก้าเกน่ายอมใบเตาผัดลัดเทียอวเตาหยีนั่งเตาเทาเตาเจ้าเกจอยเงยใหญ่หมดเตาลู่นั่งมั่วเชี่ยมล้วนหนู
1: อ
0: ก็น้องตัวน้องจีชินจีอวดได้จีละซื้อ
1: ย่อมาก็ลอมูฮอลือตาลีกูลอมูมุกของชนนูเป็กเทลีจีชินจีรงเตี้ยอิลีไปอยู่จูตั้งใจน้อยอเกเทจีน้อยเป็กเกชิลูหอยอ
0: ยาเตี้ยไหลยอพวกนี้พวกชงเป็กจีชินจีเต้าชงเท่ามูกูอยู่อดเต้าเป็กจีชิสือละ
1: ยอลิก็หายแล้วเนี่ยเล่ากูถามมิจีเจ้ากระเป๋าลูกหลีตาหล่อนอกูดูจีอื้อยอลวดปลายอีเจ้าเกลูแต่อื้อหมูอีฉีนั่งอ๋อ
0: ว้าเตียนตายอนัดจีน่าก
1: ูตุจีลอมูอ้วนเขาเหลือชั่วนู้กูลอมูมือของตาลีกูต้นเชนเจอม้อม้อกูกูตาเฮาม้ออีเกต่อเป๊ปแล้วนู้สาเตียหล่าม้อซื้อนอยลีมาเจ้าหมูชั่วชัวต่อเจคอม้อละหายเตียยังม้อใบยงใจกูช่วยหายเตียยังจึงเจ้าตัวลีชั่นนอเจยอป้าจีเต่ากูต้นชายเหลือนอมาชายติเตี้ยเลี้ยว
0: ว้าโมลิเทียชื่อหนอกำมอมเบยองตัดต่อกี่จ้องหังว่าจะเนี่ยหอยเจียมอนเต่านู้อุลัวร้องเลยมาเนี่ยหอยเจ้าหมูจุ้ยคือคอมอนจะชื่อหอยเทียป้าเต่ายาเจลี่มาเนี่ยโยป้องกัวมัวหมูอิชิมัวเจ้าลังกัวมัวป้องวีเจ้าไม่หย่อมูคอกังตาโล
1: ชายกี่หลอกูน่ะเจ้าหนอยอยู่เจนึงมอตุมอเจ้าเกี่ยมูคอต่อเจคอมอก่อนจะจุ้ยชื่อหอยเทียเขตเราหรือตูเต่าป้องจี
0: ร้องร้องร้องแต่มอหนออวชี้กังจีเต่าลีน่ะ
2: วีมลุชสังหลอนเตอร์องค์การแคริตัสลูกสำบัวจุญยอลาวหือจาขมองกังเทียหือจาชาสสืจุจีเกจะรักขัวเทียเกียนตอนยี

ดอตอเขาไปลูกปันเจยอดหองปงอาเปเฮตาเทียนยอดสุดเสียลุยจงเตอร์กูเตอมวนเจเตอร์จีหมูจอดเตาเตาตุนยอดลีเกตัวใกล้พันได้เกนเตอร์กูเตาอยู่ใกล้พันหลอนเตอร์บริษัทจ้วยเจ้าจ้วยยอดเตาเมืองพุนหงสังเวียงจันอีเชียตูต่อก้าจอใกล้จีนได้ไกลเลยกูเตามัวจอใกล้ซาเจ้าหมูมัวเตาเกี้ยคือเตาปอดเตาเตียคือเตาปังเงี้ยเมนจีเลยกูเตาละมูตัวไก่อวฟันสุรีฟังไก่เทเกเปล่าลูมัวไก่ย่อเป๊ะเชียเป๊ะปวดตูยอดเราโซเชียนห้องเตอร์เขาเกไก่เตาย่อจ้าเจ้าเตอร์เต้เทียไก่ลาดอีลูฟันมัวไก่ย่ออ้อปวดจีเจ้าตูยอดลีเกมัวไก่เทียมัวเกไก่เตอร์กูย่อซาหมูมัวเตาเกี้ยคือจังจังย่อมัวเกไก่อีเต้หนังเก่าเป๊ะเชียกีบลอนเตอร์เกมัวไก่ไก่เตอร์เชียลูชงกูตัวอย่างคือเตาปังเงียเป๊ะเจ้าลันกีบเทียมัวจอดสาต้านทอปังเงียคือเตาลอนเตอร์เกมัวเจมัวปัวมัวไก่เทียมัวไก่ไก่กูตัวอย่างคือเตาปังเงียย่อยี่เจ้าหมดเจ้าจอดเจ้าเตาลันกีบยอดเจ้าอีลูชงซาลิจาลกูชงต่อก้าอัวเตาลองตีละมัวอาซีบตัวของเตอก้าเกนเตาพาลาเตาจอดเตอร์อัวเจ้าลุ้นนั่งกันน่าเห่าเต่าย่าจีนั่งส่วนหูส่วนทรงดัวขอกู้ตัวหลั่นเต่าเต่าทองเต่าเจ้าเก๋เจ้าเหนี่ยอีกิจูจูฟ้ากันน่าเก๋เห่ายัดเราทุ่มเทียนหูกู้เจ้าน่าเจ้าเห่ากู้เจ้าเก๋สีเนี่ยมูยัวยัดเราเต้เกี้ยคือช่างนอนเลยกู้มัวปังละมัวว่าอัวเจ๋เตี้ยล้อเทียมัวปังเชิงกาไม่ตู้ไม่หนัวเต่ากันต้องเต่าอย่าชี้ชัวว่าเจ้าหญิงนึกมัวเกศเสียจีมัวเกศเธอเจ้าเจ้าฟ้ากันนอกเกศเฮาเทียเกศีเนี่ยเจี๊ยลุลุยยะลีไปสวนดำลุงทรนอย่อจะหลบเป้าให้เจ้าเกศตัวใกล้เทียตุนเจมัวว่าเจ้าลุ้นนึกมัวเกศหลงเป้าจงสู้สู่ตัวเล่

นุ่นอยู่จ้าเจ้าเสด็จพ่อนั่งเหล่ามุนจีชัวเป็นมองดูนั่งกูดัวเชฟปู่มัวเต้ขอเสด็จจากการยอดจ้า

0: ตากีวิทยุส่งเสียงรอกันพู
1: ่ส่งเรียนดาละคนล่วงเวียงจันทร์ยมสงี่ตั้งละ14โมงจน15โมง
0: ดาระบบ AM ขึ้นเกรง567กิโลเฮิรตซ์
1: ขึ้นเรียกรอกบัน130กิโลเฮิรตซ์

สมัยเลอสมัยเลอยงมาตาเฮียมบงบึงบ่อมมยังเซิงรักเริ่มโลจำลองจำก่อนครอสมดัดบึงบ่อกดดันรายการทะเลาะกมุเอดาขึ้นระบบ AM ขึ้นกรัง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเลียดรกบัน130กิโลเฮิรตซ์ดายามสงเงินเกินนี้เวลา14โมงจะรอ15โมงรายการทะเลาะกมุดีกันนี้ก็อาการติดตามยงมาประสนอีจิตติดตามเบือนมากทรงอร์อำลาจีมาบางคนเสิร์ชติดตามดาวลวงเว็บไซต์ www.lnr.org.la ก็สามารถติดตามเบื้อนพร้อมยกกันนี้ก่อนน้องแอปพลิเคชันลาวลาวการ์เดนยงมาประชาชนอีการ์เดนเมื่อลาวการ์เดนแอปพลิเคชันการ์เดนก็สามารถติดตามเบื้อนมันเยาะยัดตาจิมมอนซึ่งก็อาสัญญาณอินเทอร์เน็ตยงมาประชาชนอีสามารถติดตามและพร้อมยกกันนี้ดาบลารายการทะเลาะกมุอีก็น้องเพจFacebook แล้วก็TikTok ก็เบือนเดย์อาการแต่งข่าวสารแนวเกิดแนวยาอยัดดาเมื่อกุ้งกางอันเมืองอินนี่เพื่ออันยงมาประชาชนอีเบือนเดกุลเบือนเดนึงก็อินนี่เรารอดเรื่องซื้อก็การดันสมัยก็ย้อนแหละบึงอีก็เบือนเดย์พยายามแต่งมากทรงงอดเพื่ออันรอดย่อยงมักประชาชนอีสามารถติดตามเบิร์นมากงอดมักทรองอำลาจมดับลาวิทยุดับลาซื้อออนไลน์Facebook เดฮัลโหลกมุอีฮัลโหลกมุภาษาอังกฤษก็ฮัลโหลอังกฤษนี่ก็เขียนมาคำว่าแลงเกสหรือว่ามังกรก็จะติดตามดาวลงทิกต็อกก็เบิร์นมันย่อเอิ่มดับมุสกีนี่รายการดีอีก็ปลาข่าวปลาแนวมวลแนวดอมกายสมดอดกายอันยงมาแต่แฮมอีเปื่อนยังได้ยามสิงห์นอกเกินนี้มังก้นก็โอ้กำลังย่อดะเรดะถิ่นดะส่วนระยะกี่เมื่อระยะฮอดห่อระยะเกี่ยวห่อยงมาประชาชนอียัดหลวงเบอร์ลาบุเดหลวงพะบางนี่โอ้สินเยอะสนามิดรายการอียัดเมื่อเวียงค่ำก็เปื่อนได้โทรย่อจะรอโคศกโคศกลิไซระยะกี่ยงมาประชาชนอีกำลังอรยอเป็นเรือฮอตบางเขตบางมอนเป็นเรือฮอตเป็นเรืออาณาเกียวเหาะก็มาซึ่งดับรายการได้อีกก็จีบไปเยอะในมวลในดอมนั่นแหละเพื่ออันยุ่งมาประชาชนอีกำลังแรงระเยื่อมแต่งเบียกแต่ยามสิ่งนี้เราเกิดนี่อวดแกลนยังในมวลในดอมแนมยังข้อมูลข่าวสารย่อบรอมก็จีบเมื่อแนวซึ่งจะแต่อันบ่อหรืออวดเลิกแรงแล้วการจะอันบึงบอบันยังนะมนดอมก็จะเรามือเรายามการสกีนี่ก็มือพะหัดมือพะหัดแล้วก็มือมวยกัลเปืองหรือว่ามือที่15มงตุลานึมกบาลบันกบาลกัลตอหรือว่านึมกบาลบันสาวรกแล้วก็มือกมุดอีก็มือเตาเซตมือเตาเซตเคลื่อนอานาซีกัมเคลื่อนปูลกัมนั่นแหละมง11ลาวนึมอรวายสงาแล้วก็มือรองพื้นบอมยังดาตะวังกีก็มาระยะซึ่งกองประสุมสมัยสามัญเดือกกระบาดเดะสภาเดะศาสตร์มวยกัลก็มาระยะซึ่งแต่งกองประสุมกีอย่าตรงนี้ยงมาประชาชนอียาตะกุงตะกางก็ครอก็ยาบุงบอลนี่อันออยติดตามยังละกะแยงยอดลาซากองประสุมกีนี่ก็อาหารสำคัญดกสมะดักลวงกันบึงสมาชิกสภาเดะศาสตร์ก็เบือนเดบรอมย่อคนครัววิลซอกเราสโลเราเสนอย่อบึงรัฐบาลเพื่อบรอมเหยาะตมกาบรอมเหยาะซอกทรงงอร์ดักการพัฒนาประเทศศาสตร์กรุงกลางเดอินนี่แหละย่อหลวงกาลยงมาประชาชนอีจเราเสนอเราจุสโรจุมานย่อรัฐบาลก็สามารถจีโทย่อจะรอดาเบอร์โทรศัพท์สายแลเดสภาได้ศาสตร์เบิร์นเอิ่ม156อําเบิร์นได้ปิดกมุลเมกคลิปอันหักโทยอดามงรัฐการก็เหมือนบรรจันจำรอดมือวันศุกร์แล้วก็ตั้งดะเวลา8โมงจะรอ4โมงเอิ่มบึงบออันหักกลก็เมอะหล่อเสนอหล่อจุมายอรัฐบาลก็สามารถจิตโทยอเบอร์สายแลนี้เบือนเพื่อสรงหล่อสรงหล่อเล่าหล่อเสนอเด้ๆยอจะรอรัฐบาลระบุเดก็มาบึงสมาชิกสภาได้ทราบจะได้ยืมเขตเลือกตั้งและจะมากลแดนดักการเสนอยอจะรออย่ารัฐบาลยอมพะเลาะสลดเลาะมานเตะบึงบอและบรมยกันนี้ก็อันอรยอติดตามติดตามดะหลวงวิทยุมันดอกอําลาจมดะพาคะเลาะแจ้ฮะเลาะ
ภาษาม่งฮัลโหลกุมโมก็สามารถติดตามเบิร์นมันเยาะอยากได้ยิมมอนจิมแหงจิมแข็งจิมเมืองเราก็จะอาการถ่ายทอดอันยงมาแต้มอีเปิร์นเต็มยังติดตามดาลงโทรภาพติดตามดาลงซื้อออนไลน์บึงซื้อรัดเราก็จะอาการเผยแพร่อาการตำลาเพื่ออันยงมาประสนอียาตาจิมอ่อนจิมแหงจิมแข็งจิมเมืองนี่เบิร์นเตกูนเบิร์นเดเนิงพร้อมเยาะเอาก็จีไปลองพมักตัดเปลี่ยนบรรยากาศจีมอบเนื้อมวลดอมอันบึงบ่อบดมยังและจรณะต่อยอนี้เลิงจีอันบ่อเบือนเดยังข้าวละรอดรองประธานประเทศก็เบือนเดอันแขวงอุดมไซนี้อายุตูลแนวดกแนวแตงซึ่งเดอะเดเปอร์ยาตะกลงแขวงนี้เพื่อมาการอายุตูลและการพัฒนาแตงระโยตไกลอันก็มักเขื่อนก็จีอันบึงบ่อยอมยังมาเพลงกาลเราประเด็นนี้ก็มาเพลงอันนาบริเมืองลาวเดะพิมพาพันลา

ก็เบื่อนได้ยังเพลงบริเมืองลาวเดเปยพิมพาพันลาไปเยอะอันยงมาประชาชนอียัดแต่จุมอ่อนจิมแพงจดประเทศกี่เอิ่มเพลงกี่ก็เรารอดพันลาแนวอาแนวเปิดเดประเตะลาวอินเนี่ยแหละอามักอันมักแนวก็เมื่อแรงนำดักการย่อยปกปักรักษาเพื่อพัฒนาต่อยออันอันระมังก็จะอันพุ่งบอเบิร์นยอมยังข่าวกี่นี่ก็เมื่อรองประธานประเทศก็เราอันแขวงอุดมไซนี่ยุดตูลหรือว่าสุกยุดอันแขวงอุดมไซนี่ดกแดงยอดซึ่งได้อ่านได้เปิดยาดกลงแขวงเพื่อมาการพัฒนาแต่งการผลิตอันมรินยอดไต่ไกลอันกระมักเคลื่อนดามือที่13มงตุลาเนิมกระปันสาวรกกลัดยอกินิทานนางเวียงทองสีพันดอนรองประธานประเทศปรอมรำคณะกบเบิร์นได้ยอดสลายเฮิบกับแตงเบียกยาดกลงแขวงอุดมไซดามือกันนี้ก็เบื่อนเดกุดสโรลรยอคณะกรรมการปกครองแขวงแล้วก็เบื่อนเดมยังอ่านรายงานซึ่งตกแต่งกระนาลเวียกจิ้มแนวดาเก้ามงกลัดยอแล้วก็ทรองงอร์กระเปะมงกันซึดนึมกระบาร์บันสาวรกก็เมื่อนั้นเรายังเล่าอันเนื่องเดทานคำดีวงล้อมรองเลขาพรรคแขวงกลประจำการดามือที่เก้ามงดามงเก่ากลัดยอนี้ก็เบื่อนเดซึบไต่สุมรอติดตามแยงและกัดตมกะมันหายกระเป้าดาปลาเศรษฐกิจกระมูลและบุเดกมันอันคุ้มครองเมยลดซึ่งเกอร์อ่ะแล้วก็ราคาได้เมยลดราคาเรียนจบใกล้อายตัดตรายมอกออร์ซึ่งตกแต่งเวียกบึงโครงการจุดทืนเดลัดตานึมกระปันกระบาร์กัลตอลก็มันนึ่งการบันสาวรกลาบุเดก็มันอันเออสร้างจะเป็นเทาะจะแปลจะแย่งงอร์เพื่อแต่งอันกระเลอะเคลื่อนยอดซึ่งแต่งบนเลอะนี่ก็ซุ่มรอมอกออร์ตกแต่งบึงโครงการเออสร้างงอร์กระบาร์อีกับกระบาร์ตะปัญญูแต่งยอดถึงนี้ซุ่มรอดันอันมอกออร์จัดเตืองรายรับคุ้มครองรายจ่ายยอมทรองงอร์อาตรเปลี่ยนอันกระดันสมัยดะเก้ามงตูดนึ่มสามารถแต่งเบือนก็เมื่อ 713.55 ตึกกลีบเมื่อกล่าว 92.78 ส่วนร้อยในแผ่นการนึ่มอย่างนี้บูเดทองทินก็สามารถแต่งเบือน 577.81 ตึกกลีบเมื่อกล่าว 91.18 ส่วนร้อยในแผ่นการนึ่มอย่างดักนาลเวียกวัฒนธรรมสังคมก็เบือนอ่านพัฒนาย่อและกาบึงซึ่งอ่านศึกษาดักกระดาลเวียกการศึกษาก็สามารถแต่งเบือนดะหาคัดหมายก่อนห้องอามวยคัดหมายซึ่งห้องหักครั้งประเดี๋ยวกับอ่านซุ่มเราะจะตำกะมันหาซึ่งกับครูซ้อนหยัดบางมอนลาบุเตงนี่ก็พลโฮดันอ่านบรรจุครูอาซาสมัครกุฎมรดกรดักกระดาลเวียกป้องกันสัตว์73คนจุ่มขึ้นกว่ามา36คนแล้วก็เบิ่นได้ซับซ้อนอันยอสอนยัตตาบึงโรงเรียนซึ่งก็อําครูนี่ลาบุเดก็ครูสอนอําบอแต่งจอมบึงคัดหมายสาธารณสุขก็แต่งเบิ่น12คัดหมายน้องกระบาดคัดหมายน้องรอลําบากดาบลาอุปกรณ์การแพทย์ก็สามารถจีสนองทรงแต่จันพื้นฐานพร้อมยกนี้น้องเบิ่นอันยังรายงานแนวซึ่งบุบเคาะรายฮัลโหลลำมากลับเลิศยอดอมลึบอมกำลังกลางฮัลโหลยัดดาหาเมืองก็เบิ่นรับผลกระทบมากตกเสมอเมืองเมืองไซเมืองฮลาเมืองนาโมเมืองแบงกับเมืองง่า73กุ้งมอนยงมะประสนอีก็มอนแตงเปะแตงมามอนยัดนี่ก็ซึ่งเสียหายแล้วประเดี๋ยวก็เมืองกลางนี่ก็เมืองไม่ปันก็28หลังกลางเดี๋ยวนี้ยกนักประเบียงนี่ก็เมือง60หลังกลางซึ่งเสียหายนี่ก็มากมากก็เมื่อ613หลังกลางแล้วก็ยอก็เสียหายแน่ก็นี่ก็เมื่อกระเป155หลังกลางประเมินซึ่งเสียหายดาลัญญาสันดานนี่ก็เมื่อ 33.55 ตึกกลีบดามือกันนี่ทานรองประธานก็เบือนเตสโรลรกาลซึ่งบังก็เบือนเป็นเกลนโกนฮลอยองยอสมเซยอคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงบรมรำประเนเซคณะพักจิมจันอันประเนิงเบือนดักการติดตามและการวิเคราะห์สภาพการดักลวงครับพักพื้นรับประเดกกมยตาโลกดันการเพื่ออันสามารถ
มกอร์ละกะยักกับซึ่งเพื่อนเตรียมเสตแต่รอดสมัคีอร่อยกับภาพยาตะกลวงคณะพักยุดตูลนันผลิตอายุตูลซึ่งแต่งเมือเด็กแควงเพื่อนจดใกล้สร้างพื้นฐานรายรับซึ่งกับมันยังจะทำกะรอดลำมากจิมแนวซึ่งยาตะกลวงแควงสุมเราะจะทำกะมันหาซึ่งกับอารอดสงบปลดจูดมันหาแนวอมเลยาตะกลวงสังคมอันเกอก่อยอันแนวเลอะเคลื่อนย่อด่าหลวงกาลมัด

0: คำบาปยาแตงเวียกอย่าตะต่างประเทศอย่าเอ่ยแพงวะนั่นเราสะเบือนกมลเอือนมากสนิ
1: โอ้อบเปนเอายงมาโอ้น่ะ
2: เออจะยอแตงเวียกดาเมื่อก็อันอ่ะเอกสารเลอะๆหนึ่งหม่อนจิแตงเวียกเลอะๆดึงออรยอยอประจัวเบรียงลากมาเรือมาแรงไหน
1: เมื่อแล้วอือตะ
3: เมื่อแล้วเดจะยอแตงเวียกดาเลหรือดาจ่าจะแตงเวียกยัดดาลวงประเทศหรือต่างประเทศก็อันใดหนึ่งหม่อนหนึ่งแหงเลอะโอ้ยอาเอกสารผ่านแดนอาเอกสารสัญญารับจ้างอย่างเลอะเดดังจะอเมอกลกูดเมืองกลิ้กกฎหมายแนวสำคัญเรียงนังจะอำลากมาแรงแท้

0: กูมื้อซึ่งมีจิยอมื้อโคมื้อซึ่งบ่าวเบ็ง
1: เออวอนวะโอจิยอดะกองคดี
0: เฮ้ยอดแต่มื้อกองคดี
1: เออจิยอหมอกเจ้าหน้าที่เรียงเดะเรื่องตือซานนี่แหละอีบีสามารถจ่อยตึมกะปัญหาเบือนบ้านบูดยำมื้อไก่ปุไก่มักกำประกอนเดือกี้นี่เฮ้งเบ่งโคมีร่างกำประเกอก็ตรปักรถกะเป๊ะเล่มก็แย่เกอนี่ก็ปงตึนละยงมาตายแฮมกุ้งกางก็หมอกมากบัดมากเดือแล้วเกอก็อำหึมยังอำปุนลาบมุ้ยโคเย
0: ดามาตรา34เล่าอุ่นซะอันเมื่อหากเซ่กำลังร่ายแรงเลือง้อเลืองเกลือปู้วึดโยปอกกางปอกจูโอก่อจิเบือนกูดยอยเบืองนอแล่แต่งยอมซึ่งเบือนกำหนดอุ่นดาวักที่1จรวักที่2มาตรา38ดิกฎหมายหลับกี่ไหน

แล้วรถกองประสุมสมัยสามัญเดือกบาดเดสภาเดซาดสุดที่10ก็มือสกีนี้ยอดสังแต่งกองประสุมก็มือที่9แล้วดามือสกีนี้ก็มาวาระดักการนานาพิจารณารับรองพิจารณารับรองแล้วรถกฎหมายจะลองตื้อซึ่งก็เมื่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการกับโปรตรงเมื่อคนเสนอและคนรายงานอย่างนี้ตั้งมือดำมือสกีนี้ก็จะเมื่อนานพิจารณาขนาดเวียกบังกีนี้อันเกอร์โฮดและกนแต่ละการเจราอันบึงบ่อเบือนเดเนิงบรมยอหล่อเสนอย่อยปันเทราะกฎหมายเรารอดต่อการควบคุมแนวเอื้อกอยู่กับอาทัดบุตรยกินนี่ก็มาทานนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็เบือนเดเสนอแนวหล่อจำเป็นนี่แหละและการเนื้อในเดะห่างกฎหมายเรารอดต่อการควบคุมแนวเอื้อกสังกัดอาทัดบุตรรับจอยบันเทาะยตะกองประสุมสมัยสามัญเดือกกระบาดเตะสภาเดซาดสุดที่10ดะมือที่14มงตุลันกระปันสาวรกยตะหอประสุมสภาเดซาดก็เหมือนดะมือเซนเจอร์นี้ยศสมุประธานนี่ก็เมื่อทานมอนไซลาโมซงรองประธานสภาเดซาดทานนางไปคำคัตติยะก็เล่าอันเนิงสภาพยศแนวเกิดแนวยาแนวยอแนวกายเด็กกฎหมายรับกินนี้ระบุเดก็มากฎหมายต่อการควบคุมแนวเอื้อกเกี่ยวกับอาทัดบูชหลับเลขที่54เดสมาชิกสภาเดซาดก็อยู่ระมือที่19มงธันวาคมกบาลบัน14ก็เมื่อนิติกรรมเมื่อมอนเริงแกะต่อการตกแต่งเวียกต่อการควบคุมแนวเอื้อกซึ่งกับอาทัดบูชตาคะแนนสาธารณสุขกับคะแนนยกตะเกียวเมื่อระยะเวลาหมักโปรย12นึมแต่จะเมื่อกี้นี้ยอดสภาพการแต่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้เหล่าอีเบือนอาการพัฒนาเลื่อเคลื่อนย่อถึงนี้ถึงนี้ตำการเราะกับนานตำลาดาบลาธุรกิจนานผลิตแนวเอื้อกสังกัดอาทัดปูจะตะกลวงกับแนวสังเกอเบือนเดืองกู้ตาต่างประเทศก็เพิ่มเขื่อนมากเพื่อมาการแต่งยอมพะเลาะจุดใดจุดเบือนอาการเอื้อกการเบิกการมานี้ก็เหมือนยงมาประสนเบืองเผาบรมรำกลสังกุลละกุศลายยาตาต่างประเทศกายละกัสลายลาวเดนิดังการตกแต่งอาจจะต่างปฏิบัติกฎหมายบางกีนี้ดาและอยากหลัดยอกกุลลาซาอามักมาตรการก่อนนองอัมดาแต่งเบิร์นเลอร์ลาบุเดนนี้ก็เหมือนอันควบคุมอันผลิตบูดยาตากรกลางยาตากลวงกุ้งกลางนานโฆษณาเดะพักส่วนธุรกิจก็เมื่อการหยุดตูลกันส่งเสริมอัญญาวสนอันเจอันกอนออรยอกายเอื้อกบูดมากก็มีวิธีการมวยแนวแต่งอันคนลาวเดนี่กันอินนี่ก็อำลาจมูกคนเนี่ยคนทำนี่ก็มาซึ่งออริโอนิยมออริโอกู้เอื้อกบูดเอื้อกเบียร์มากเคลื่อนนี่ก็มีแนวซึ่งแต่งอันผลกระทบพะเลาะกระทบต่อจอยเปิดมาได้ยงมาประสนมากต่อล้อต่อลำแล้วก็นานเต็กนานโจเนื้อเอือกสังกัดอาทัดบุญนี่ก่อนห้องอันดาอาการกำหนดระเบียบการอันคุ้มครองนานแต่งใบอนุญาตอันริยัตตะมอนยัตตะบึงรานมอนเต็กมอนโจนี่บรมรำมาตรการการปั๊บไม่ยอบึงกลสังแต่งกลิก่อนห้องอันดาฮัดเรียดอันดาแต่งอันดากำหนดอันกะริละเลอดากฎหมายกีนี้ก็มายาตะกลงกฎหมายกีนี้ยอดซึ่งแต่อาจหลอกกระทบเกิดยาเคลื่อนสังคมระบุเดก็เหมือนอ่านเอื้อกบูดก็อำเบือนอาการยั่งยืนคุณภาพซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ซึ่งยงมะปะสนของออริโอแต่งเองยาตะกุ้งตะกางดังงานบุญประเพณีย่ำอ่อนยัตตาทองทินดักกุ้งตะกางเดียงมาประสนก็มาเหตุการณ์มวยแนวแต่อันก็เกิดยาอุปติเหตุได้ยามได้เอื้อกบุญบานนี่ก็ปักรถปักลางก็อาผลกระทบต่อแต่งอันรุกรถ
ต่งอันลดกุมลกระทรงมากอันมากแนวอย่าทักลองสังคมก็ก็อันระเบียบบุตรหางกฎหมายละรอดนานควบคุมแนวเอื้อสังกัดถัดบูชรับจะเป็นเทราะอาปตังรวย12ภาคแล้วก็เก่ามวดเก่าสิบเก่ามาตรายาตานี้เพิ่มเขื่อนกระบาดภาคแล้วก็มวยมวด32มาตราแล้วก็เบิร์นได้ตัดเลียนนี่ก็มามวยภาคก็เบิร์นได้จอดเป็นเทราะรก14มาตราแล้วก็รักษาอุ่นก็มากระเปะมาตรากันให้ซึ่งกฎหมายรับกีเบิร์นได้รับรองแล้วก็ประกาศเซจองอารอดื่มและสาจิตแต่งอันกระดานเวียกนั้นควบคุมแนวเอื้อยกอาทัดบุญนี้เบิร์นอันนั้นจะต่างปริมาตรอันเมื่อระบบแล้วก็แต่งเบิร์นเละตั้งได้จันศูนย์กลางจำรอดทองทิ้นตะลิประเทศสุมเราะแล้วก็อารอดื่มและสาจิมมอนจิมแห่งจะมาเจ้าการร่วมย่อปฏิมัติตะกนาลเวียกีควบคุมแนวเอือกสังกัดถัดบูชรับประกันนานแต่งธุรกิจยอกเกอตักเลียวนี้ก็จะอาการคุ้มครองติดตามกวดกาอันเกอร์อาระบบรำอาเจอจงมดมาติรัฐบาลดานานกำหนดนโยบายละรอดนั้นควบคุมแนวเอือกสังกัดถัดบูชกับมาตรการและการป้องกันและการยุตูลลอลำเดียงมาประสนอันเกิดเลือเคลื่อนเมื่อนั้นกลัดครางแนวอำเลสิ่งจะเกิดจะยัดเคลื่อนยัตตากุ้งกางมันเมืองและกายัตตาจุ่มบอลจุ่มแห่ง

0: กาลก่อนงากยานำริงลาลำจิกรังเรียงกับพรเนื่อมอันก่อนแย่บนเอือกอมบูมาเงินอาเลียนโอจิเดืองก่อนบาเตียบออกบาหดอันก่อนบาเอือกบูเลยอม
1: อมบูโอหนองลารอดโอนายหมอ
0: มาก่อนงากมาก่อนตรกษาอาก่อนเลียนอมบูอมดารอดตึกอันก่อนเอือกบูบนริแล้วนี้อันก่อนงากต้นบูมาแล่น้ำเมืองก็จิตแตงอันอมบูมาในรัดแล่ไหน
1: อมบูจิงาอันก่อนเอือกถี่ก็อําจูลุยวะ
0: อมจิงานี่แหละก็เมื่ออมบูสังเลอะเสมออาธาตบำรุงจุบยิ้มแนวอันดาลอลำเด็กก่อนงากโพจิตแตงก่อนงากร่างแรงไหน
2: เอออําเมื่อก่อนอาจุบเบอร์บูเด้โพจิเดืองอมอันก่อนเอือกกาลอม
0: ดาบ่าวเดืองอมอันก่อนไม่เอือกไหนตั้งดามืออะจินรอดต้อลมงยอรซาลุยปุ้มก่อนงากน้องดาอมบูซึ่งเดแตงกับซึ่งมาเดปซีนก็จิตแตงอันก่อนงากอะจุอาวาระเบือนไหนรุ่นอมบุมะนำนี้ซึ่งเกอเลือกต่อลอลำเด็กก่อนงากอมบุมะกันมอยแนวก็บ่แล้วจิตแต่อันก่อนงากร่างเรียงเลือกสเลเลือกรัก
2: โยตูลซึ่งเลียงก่อนอย่าอมบุมะกันมอยแนวตั้งแต่มืออะจำรอดสีแง่รกมงอย่ากี้มือกระทรวงสาธารณสุของค์การยูนิเซฟย่อย

0: มุนก่อนบาลอาลอลำกังเรียงเทเมื่อซึ่งบานเบื่อเมื่อแน่แถมเฮ
1: ้โอ้โอ้อันเบื่อเมื่อดอกนี่เอ้ยอันเบื่อลงอมบูมากเกินเมื่อแนวกี่แหละแต่อมโอ้เนาะมันเบื่ออ
0: ้าวอันนี้ก่อนบาไก่กังเรียงเท
1: บาเนิ่งอ่ะวันรีสเมื่อนี่นับตังมืออ่ะก่อนเรียนจนสิเนี่ยเด็กก่อนรอดต้อนมงก็อันก่อนเอื้อกลงอมบูมากได้กี่แหละอมบูเดมาจิอาธาตบำรุงจิ้มแนวเกือก็จิบอแล้วซึ่งเลี้ยงก้อนอันนำริ่งร่างแรงกับเรียมกับกุนตังเด็กก้อน
0: มือวะอันนี้ยามบายอแตงเวียกดาบังเดแตงเนาเมื่อก้อนบาดึงจิเบือนเดเอือกอมบุบา
1: เออมือก็เมื่อยอแตงเวียกตะจะกะสาเตจีอําเบือนกายและกางโอก็เปื้อนอมบุเซตะเต้าอุ่นอัญญะปอนในจิเบือนแตงตรงนี้ไหนอันเดเปื้อนมากนําเมื่อแห้งแตงอันอมบุเดนี่เรียนมากนํานี่เกินอําเบือนไหนก้อนคนสนรานอันเอือกลงอมบุมาเดเลี้ยงก็สมไม้ในอํายอเกินเนื้อจุเนื้อวาอันเกินก็สนึมง่าย
2: ก้อนก้อนชอบไปบ้านกายตะกี้ยงจะรับเออแกงๆๆๆเ
0: มื่อแนวบาเล่าไหนหือ
1: บาหนึ่งอ่ะซึ่งเลี้ยงก้อนยําบุมากี้นี่ก็น้องเลอะตอรอได้ไหนบากุญโอ
0: เออโอก็เล่าจีมันบ้าเพิ่นยอนี่แหละ
1: ก็ยอเลี้ยงก้อนยําบุมากี้แหละดึงแตงสอบเลอะพูดน้องจ้อยกลัดครางพญาดมาเฮงเบือนไหน
0: เอออ
1: มบูมะกันบ่อยแนวก็บ่อแล้วจิแต่อันก่อนงากร่างเรียงเลอะสะเลเลอะรัก
2: ยูตู

0: Ghi ô nà, ô tật nếp, ý thoáng sớt mơ y nà.
1: Chị tật nếp nà tèm mơ.
0: Ba gọi này, chị ăn tật nếp nà mơ, gà giật lì dọ. Lì nà gú vứt gú mắc nà dì mơ. Lì nà mơ gây bà nương tật nếp, bà nương rạc cầm rạc còn môi khổ. Khá nà cầm rạc, ôi lèo rung tật nếp bà bươn khổ.
1: Gùi nhờ nì tèm mơ bà bà bà dòi ngạ nè.
0: Chị dòi hay bươn nhờ mơ, giang lệ nà, mơn sống rồi ra vai gút. Ăn gây bươn xa mà nà, giang giả sống ngọ.
1: บายอรบยอย่อยนะปุเบื่อนบาก็เดะแนวยอจะรอเจ้าหน้าที่ยอมอกอันยองกุ้งเดะอีนี่นี่หนึ่งนะ
0: โอ้อันเดียหนึ่งก็จะเตียนห้านปลาปลาวะ
1: บาจิงอแตงเมื่อกุ้งกางก็น้องอาเจ้าอารอยกางก็น้องอาบึกอาพรางจะอังกุนเปลี่ยแยงกดไม้ก็จะย่อยเปลี่ยแยงบาเหมือนเยอะ
2: ดามาตรา34เราอุ่นซะอันเมื่อหักเซ่กำลังร่ายแรงเลื้อง้อปู้วึดยอปอกกางปอกโจโง่จะเบื่อในกูดยอยเบื้องหน่อยแหละแตงยอมซึ่งเบื่อกำนดอุ่นดาวักทีโมยจะรอทีกบาลมาตรา28ได้กฎหมายหลับกี้

บ่มอมยังซึ่งรักเริ่มเวลาดักลองรายการกายรอดคีก็เลยจะโหลดจะแล้วดามือสกีก็กอบกล่องกอบพระเยื่อมอย่าบึงบ่โลจำเราจำกลซึ่งติดตามอย่างรายการได้อีกเวลาดักลวงห้องทรงกันอันนี้ก็เมื่อ14:55ก็น้องเลิง5นาทีก็จีโลดดักกันซึ่งนี้ก็จิประโยชน์เติมตำบ่อออันหักเติมโลยอบอันเมื่อก่อนแต่งรายการลีไซพมตาสันตะตะกลกก็จะเบิร์นในสำรัดจงมาแต้มอิยอกาลดามุมเมลังกายปุบเยาะซึมไม่เลอะ

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสขึ้น4ค่ําเดือน11ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่15ตุลาคม2566ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเฮาจะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานบุญสูสุดมรีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังทั้งเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟซาที่ทางเพิ่นได้จัดงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในงานของในรายการของพวกเขาในมื้อนี้ตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านบุญสู
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้า
2: ทุกท่าน
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้าย
2: ินดี
1: เจ้าเห็นว่าได้ระยะผ่านมาเฮาได้มีการจัดงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026เป็นบ่ท่าน
2: เจ้าแม่นแล้ว
1: เจ้าม
2: ีการจัดงานบุญกาแฟและซา
1: เจ้าสำเร็จแล้วเนาะอยากให้ท่านเว้าเกี่ยวกับผลสำเร็จของงานครั้งนี้คือเป็นขึ้นได้ได้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้บ่และก็มากผลในการจัดงานนี่เฮาสิได้มีการเตรียมแผนขึ้นได้ในทาง
2: เจ้าขอสบายดีทุกๆท่านเนาะข้าพเจ้าชื่อบุญสู่สุดมาลีห้องหัวหน้ากรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าทางหน้าทางกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะขอรายงานโดยสังเขปเนาะเกี่ยวกับการจัดงานบุญกาแฟหรือว่าผลสําเร็จของการจัดงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ประจําปี2026ในครั้งนี้สําหรับสําหรับหัวข้อเนาะหัวข้อในการจัดงานบุญกาแฟและซาในครั้งนี้เนาะไปใต้หัวข้อคําขวัญที่ว่า2รสชาติ1การเดินทางจากชาวสวนลาวสู่ผู้บริโภคในทั่วโลกเนาะอันนี้มันเป็นคำขวัญหนึ่งที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการจัดงานบุญซาและกาแฟในครั้งนี้สำหรับการจัดงานบุญซากาแฟในครั้งนี้เนาะพวกเขาก็ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จโดยเฉพาะข้าพเจ้าที่ว่าในนามเป็นผู้ประสานงานและก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบหลักในงานครั้งนี้พอตีราคาสูงต่อกับผลสําเร็จในการจัดงานในครั้งนี้เห็นได้ว่าในการจัดงานบุญกาแฟในครั้งนี้ก็มีผู้เข้าร่วมหลายพอสมควรจากบรรดากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสมาคมซากาแฟเข้าร่วมวางแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนาะรวมทั้งหมดมันมีอยู่จํานวน42หัวหน่วยหรือว่า42อ่างหันในขอบเขตทุกประเทศ
1: เจ้า
2: เนาะที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้เนาะจึงมีบรรดาแขงภาคเหนือและบรรดาแขงภาคใต้จํานวนนึงซึ่งเห็นแล้วว่าในปีนี้แม้นมีความหลากหลายเนาะมีความหลากหลายเกี่ยวกับการเข้าร่วมวางแสดงถือว่าลื่นกว่าทุกๆปีที่เฮาได้จัดในระยะที่ผ่านมาผมเรียกว่านี้ในงานครั้งนี้ก็มีกิจกรรมเนาะหลายๆกิจกรรมให้บรรดาผู้แทนได้เดี่ยวส้มบรรดาบูธเนาะบรรดาบูธกันวางแสดงสินค้าหรือว่ากิจกรรมเตรียมฮูบเนาะสําหรับเด็กน้อยเนาะสําหรับเด็กน้อยเป็นผู้เป็นการโฆษณาการสาธิตเนาะผมเรียกแค่นี้กันมันมีการสาธิตส่งซาเนาะต้องสร้างแล้วก็วิธีการปรุงแต่งกาแฟเนาะมีการชิมกาแฟเนาะในลักษณะที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติลาวของเฮาผมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเนาะสนทนาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสําหรับผู้ที่ หรือว่ามักกาเฟ่เลยซ่าในขอบเขตตัวประเทศเนาะในขอบเขตตัวประเทศเนาะฉะนั้นในการจัดงานในครั้งนี้เนาะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดแล้วมันมี 10,000 กว่าคนเนาะที่เข้าร่วมในงานในครั้งนี้นี้เนาะฉะนั้นล่ะในการจัดงานในครั้งนี้นี้ก็แม่นอีกอันนึงก็เป็นการจัดงานที่ว่าถือว่าสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาที่ได้กําหนดวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ภายใต้คําขวัญที่ว่าส่งเสริมการผลิตกสิกรรมให้มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีทางเลือกให้แก่ผู้ผลิตขนาดน้อยมีแรงอะไรครับที่มั่นคงลดพรความทุกข์ยากลดพรการทางปลาเป็นไฮและแน่ใจการพัฒนาการผลิตตามทิศสีเขียวสะอาดปลอดภัยและมีความยืนยงสำหรับการจัดงานกาเฟ่และซ่าของพวกเฮาในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อโฆษณาส่งเสริมเนาะเพื่อโฆษณาส่งเสริมผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการผลิตกาเฟ่และซ่าแน่ใจรับใส่สังคมและส่งเสริมการส่งออกไปสู่ตลาดสากลหรืออื่นว่าไปสู่ตลาดโลกผมเดียวกันนี้ก็เป็นเพิ่มทวีในการเปิดกว้างเนาะเปิดกว้างสายพันธุ์หัวมือกับต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าการขายเนาะไปสู่ระดับภาคพื้นและสากลจึงรวมทั้งมีการประกอบส่วนพัฒนาแขนงการท่องเที่ยวเนาะเป็นการสักส่วนบรรดานักท่องเที่ยวเนาะเข้ามาสู่ประเทศของพวกเฮาให้นับมือรับหลายขึ้นเนาะสนับสนุนในงานทางนี้พวกเฮาก็ตีราคาสูงแต่ว่าพวกเฮาได้รับคนสําเร็จเนาะตามระดับขาดไม้ที่พวกเฮาได้วางไว้ในเบื้องต้นเนาะสําหรับการจัดงานนะบุญกาเฟ่และซ่าเนาะในโอกาสต่อไปนี้แม่นพวกเฮาสิได้ยกระดับตื้มเนาะยกระดับเกี่ยวกับการวางแสดงสินค้าตื้มแต่ว่าพวกเฮาในต้นหน้านี้สิได้จัดอยู่ในระดับ international หรือว่าระดับอันไหนอย่างสากลหรือว่าระดับชาติเนาะโดยการเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าเชื้อเชิญเอาบรรดาผู้ที่ฮักมักกาเฟ่จากบรรดาประเทศผู้ค้าโอเคกีฬาเฮาได้มีคู่ร่วมงานนํากันออกมาวางแสดงที่เป็นลักษณะแบบเนาะแตกต่างจากครั้งนี้เนาะที่เป็นแบบรูปแบบว่าการโฆษณาแบบสากลเนาะให้มีการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อเนาะจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในการวางแสดงเนาะหรือว่าซ่ากาเฟ่พวกเฮาจะจัดอันน่ะ1ครั้งเนาะ1ครั้งต่อปีตื้ม
1: เจ้า
2: เนาะฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี่แม่นพวกเฮาก็สิได้มีมีวิสัยทัศน์เนาะเฮ็ดจังได๋เนาะให้การขยายเวียงงานกาเฟ่และซ่าเนาะขยายขึ้นไปภาคเหนือเนาะเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็กําลังส่งเสริมกาเฟ่ซ่าอยู่ใน8แขงภาคเหนือเนาะ8แขงภาคเหนือพวกเฮาถือว่าเฮาตั้งเป้าไว้ว่าเนาะขยายการกาเฟ่และซ่าจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีเนื้อที่และผลผลิตซ่ากาเฟ่ให้มันหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะอันนี้เป็นพวกเฮาได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับผลสําเร็จในการจัดงานบุญกาเฟ่ซ่าบ้านเฮาประจําปี2026ก็แม่นสรุปได้ทั้งนั้น
1: เจ้า
2: อีกเทื่อนึงก็แม่นพวกเฮาก็แม่นแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงเนาะต่อกับการนําภาครัฐที่ยังใดก็แม่นเฮ็ดเวียกไกสิทธิ์หรือว่าสนับสนุนเกี่ยวกับเวียงงานกาเฟ่ของพวกเฮาเฮ็ดจังได๋กาเฟ่และซ่าของเฮาเฮ็ดได้มันนับมือนับมีการเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะทางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเนาะหรือว่าครูร่วมพัฒนาผู้ร่วมงานพวกเฮาก็ได้ซุ่มใส่เวียงงานดังกล่าวนี้แต่อีกคือนึงเนาะพวกเฮาก็ตีราคาสูงได้เนาะแล้วก็แสดงความขอบคุณใจอย่างสูงมันยังผู้ที่ครับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณบ่ว่าจะเป็นสภาพกรุ๊ปเนาะประจําลาวหรือว่าองค์การ ฝรั่งเศสเพื่อการพัฒนาหรือว่าอื่นอัปเดตเนาะเอิ้นชื่อว่าอัปเดตอีใดนับนู้นเนาะในการจัดงานในพวกเฮาในครั้งนี้ผมอยู่กันนี่เพราะว่าแสดงความเคารพกับเจ้าอย่างสูงมันยังอันอุดมพัฒนาผู้ร่วมมานะพาร์ทเนอร์ชิพของพวกเฮาเนาะที่ว่ายามใดก็เป็นเฮ็ดเวียกไกสิทธิ์แล้วก็เฮ็ดถ่ายงานของพวกเฮาครั้งนี้ได้รับผลสําเร็จตามระดับกฎหมายที่วางไว้เนาะวันนี้ข้าพเจ้าจึงขออันสรุปสังรวมได้เพียงสําเร็จบ้านเนาะขอขอบใจ
1: เจ้าท่านขอถามตื้มนี่เจ้าภายหลังผลสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้บรรลุตามคาดหมายเนาะท่านยังเห็นมีบางจุดบ่เป็นข้อคงค้างของเฮาที่เฮาจะต้องได้ปรับปรุงแล้วก็เพื่อเฮ็ดให้งานข้างต่อไปใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหรือว่ารับผลสําเร็จหลายขึ้นกว่าเก่า
2: แล้วสําหรับการถอดถอนบทเรียนหรือว่าเฮาประเมินเนาะประเมินผลเลือกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการจัดงานเนาะครั้งนี้หรือว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมานี้พวกเฮาก็มีหลายอันเนาะที่พวกเฮาจะต้องได้ปรับปรุงมีหลายอันที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้พัฒนาเนาะพัฒนาในคะแนนการกาแฟและซาเนาะของของบ้านเฮาเนาะอันโดยเฉพาะอันที่1นี้แม่นปัจจุบันนี้เนาะบ่ทั้งเดือนทั้งด้านวิชาการก็แม่นว่าปัจจุบันนี้ก็แม่นอันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศปัจจุบันนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้อันนั้นบรรดาพยาธิเมืองใหม่ศัตรูพืชเนาะที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในมันอันผู้ที่ผู้กาแฟเนาะฉะนั้นเป็นสิ่งนึงที่ว่าท้าทายพวกเราจะต้องได้มีการลงลึกเอาใจใส่เนาะในการอันปรับปรุงเกี่ยวกับงานดังกล่าวนี้อันที่2นี้แม่นการผลิตกาแฟของพวกเราปัจจุบันนี้เนาะรวมเอา 90% แม่นอยู่ทางภาคใต้โดยเฉพาะแม่นอยู่ในภูเฟียงบริเวณแล้วอันที่พวกเฮาจะต้องได้เสริมเติมแต่แม่นพวกเฮามีตาแห้งอยู่ในฝากเนื้อเนาะในฝากเนื้อถึงว่ามีเงินใครที่อำนวยความสะดวกเนาะทางฝากเนื้อเฮ็ดเป็ดแกงฝากเนื้อปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังต้องเสริมบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการที่ผลิตหรือว่าที่เฮ็ดเวียกเนาะหรือว่าที่กําลังซุ่มใส่เวียกงานกาแฟแม่นพวกเฮาได้มีการช่วยเหลือเขาเจ้าหันก็มีสิ่งท้าทายหลายอันเพราะว่าทางปากเนื้อเนาะยังมีความต้องการหลายอยากให้พวกเฮานี่จะต้องได้ช่วยเหลือทางด้านวิชาการก็คือทางด้านวิชาการทางด้านกาแฟหรือว่าทางด้านซาเนาะแล้วก็พวกเฮาก็กําลังซุ่มใส่ให้วิชาการที่มีประสบการณ์หรือว่ากลุ่มผู้ผลิตทางภาคใต้นี้ขึ้นช่วยปากเนื้อเฮ็ดได้วางเป้าหมายไว้ให้กาแฟปากเนื้อมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเนาะอันที่3นี้อันจริงที่พวกเฮาท้าทายนี่มันการซื้อขายกาแฟเนาะการคุ้มครองการซื้อขายกาแฟของพวกเฮาอยู่ในต้นหน้านี้มันพวกเฮาจะต้องได้ซุ่มใส่เติมอีกเนาะในการซื้อขายประกันเป็นต้นเหมือนกันกําหนดราคาเนาะราคาของบ้านเฮาเองจะต้องเป็นกลุ่มการขายให้มันเป็น value chain เนาะต้องสู่การผลิตเนาะเฮ็ดได้ให้มันตอบสนองได้ต่อเงื่อนไขหรือว่าสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานของอันประเทศที่พวกเฮาส่งออกไปฮะเนาะให้เขาได้ยอมรับเนาะปัจจุบันนี้สิ่งที่ท่านท้ายก็มันพวกเฮายังขึ้นอยู่กับตลาดสากลขึ้นลงราคาเนาะราคาหรือมันอิงใส่ตลาดสากลเป็นหลักต่อไปนี้พอจะได้มีเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายพวกเฮาจะต้องได้มาคิดแล้วก็มาร่วมกันในการพัฒนาเรื่องงานทางการนี้ตื้มเนาะสําหรับการจัดงานในครั้งต่อไปนี้คือพวกเราได้ประเมินขึ้นดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปหั้นแต่แม่นในระยะที่ผ่านมาแม่นเฮาโฆษณาตั้งแต่อยู่ภายในประเทศพวกเฮาในต่อไปนี้พวกเราจะได้พยายามลิงก์เขาบรรดาผู้หน่วยผู้ประกอบการผู้ซื้อขายจากประเทศอมคางก็ดีจากในภาคพื้นและสากลก็ดีให้มาเชิญเขาเจ้ามาห่วมเนาะเชิญเขาเจ้ามาห่วมบ้างแสดงมาเรียกเปลี่ยนบทเรียนเนาะมาจับคู่ร่วมพัฒนาซึ่งกันและกันเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เป็นธรรมเฮ็ดได้ให้มีการค้าขายที่เขาเอิ้นว่าค้าขายราคากําหนดราคาร่วมกันให้มันแฟร์เนาะแฟร์เทรดเกิดเนาะการค้าขายที่เป็นธรรมเนาะการค้าขายที่เป็นธรรมผู้ผลิตก็มันได้กําไรผู้ซื้อก็มันได้กำไรเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้การผลิตมีต้องสูงแล้วก็การผลิต ร่วมกันเนาะสื่อคลายร่วมกันให้มีภายมันมีความยืนยงเนาะให้มันมีความยืนยงอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราจะต้องได้ตัดได้แล้วก็พวกเราก็จะได้อีกอันนึงเนาะรวมอันพิเศษก็เป็นพวกเราจะได้โฆษณาตึ้มเนาะโฆษณาเกี่ยวกับตากาแฟพวกเรานี่ออกสู่ตลาดโลกเนาะปัจจุบันนี้พวกเราก็กำลังจะเก็บเขา ISO หรือว่าองค์การกาแฟเนาะองค์การกาแฟสากลพวกก็เก็บเขาเป็นสมาชิกขององค์การกาแฟสากลนี่แหละท่านนั่นแหละพวกก็ที่ไปสี่ได้มีการพัฒนาตึ้มแล้วก็ข้อมูลข่าวสารทางด้านสารและกาแฟพวกก็จะได้กระจายเนาะไปทั่วโลกตึ้มเนาะอันนั้นเลยมันเป็นวิสัยทัศน์หรือว่าเป็นสิ่งท้าทายที่พวกเราจะต้องได้อันนั้นจะต้องได้อันนั้นปรับปรุงเอกไข่ตึ้มเนาะอันนี้มันเป็นการเรียนเปลี่ยนบทเรียนไปตามแต่ละระยะที่พวกเราเนาะที่พวกเราจัดงานแล้วก็พวกเราก็ประเมินไปแต่ละระยะเนาะ
1: เจ้า
2: ปิ้งใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเนาะแต่ที่เป็นนั้นเนาะ
1: เจ้าและท่านสำหรับว่าปัจจุบันนี้เนาะการบริโภคก็คือการดื่มกาแฟนี่เดี๋ยวนี้นี่เป็นขบวนการกว้างขวางหลายเกือบทั่วประเทศที่ว่าจะมีห้างกาแฟที่เป็นห้านกาแฟนั่งดื่มกาแฟนี่จำนวนหลายอีหลีบ่ว่าแต่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศและส่วนใหญ่เฮาได้มีการประสานกับหัวหน่วยธุรกิจบ่ในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของกาแฟลาวเฮานี่ไปอยู่ในหัวหน่วยห้างห้านนั้นๆเพื่อส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรเฮาเองนี
2: ่เจ้าก็ดังที่พวกเฮาเห็นเนาะหรือว่าพวกเฮาได้อันประเมินเกี่ยวกับการขยายตัวเกี่ยวกับการบริโภคหรือว่าการดื่มกาแฟก็ดีอยู่ในประเทศเราปัจจุบันนี้ก็แม่นมีความนิยมนั่นแหละเนาะมีความนิยมชมชอบในการดื่มกาแฟชาเพราะการดื่มกาแฟชานี่มันเป็นมิตรกันอยู่แล้วเนาะมันก็ต้องมีดื่มชาแล้วก็มีดื่มกาแฟเนาะ
1: จ้า
2: บางท่านก็ครับปัจจุบันนี้ก็แม่นบรรดาที่พวกเราได้สังร่วมเนาะจํานวนนึงก็แม่นบรรดาห้างกาแฟในขอบเขตทุกประเทศนี้ก็แม่นมีการเพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้ง
1: แม่นล่ะ
2: อยู่ในแต่ละแขวงอยู่ในแต่ละแขวงก็มันเพิ่มขึ้นหลายเนาะแล้วกับบรรดาวัยรุ่นวัยหนุ่มก็กำลังหันมาเป็นแฟชั่นเขาเห็นว่าเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นอีหยังเป็นอันนี้เป็นแฟชั่นเกี่ยวกับการดื่มกาแฟได้ซะเดี๋ยวนี้เนาะ
1: เจ้า
2: การดื่มกาแฟได้ซะนี่มีหลายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะบรรดาห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็มันเนาะต่างอ่านกาแฟขึ้นอย่างลงลายพร้อมเดียวกันนี้เนาะอีกอันนึงทางโครงการพวกเฮานี่ก็ได้มีการสนับสนุนให้บรรดาผู้ประกอบการอ่างห้านนั้นเนาะในการอีหยังเขาเอิ้นว่าในการนั้นน่ะฝึกอบรมเฮียนฮู้ให้บรรดาผู้ประกอบการหรือว่าฝึกอบรมเฮียนฮู้เนาะในการปรุงแต่งกาแฟในการชิมกาแฟเน
1: า
2: ะในการรักษาเอกลักษณ์กาแฟพิเศษของลาวเฮานี้เนาะเพื่อบ่ให้มันเสียแหละเนาะบ่ให้มันบ่ให้มันเสียคุณภาพเอาเฮ็ดได๋เฮ็ดให้กาแฟลาวเฮานี้เนาะซึ่งว่ากาแฟลาวนี่ก็เป็นกาแฟที่ว่าเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษเขาเห็นเนาะเป็นเอกลักษณ์พิเศษว่าเป็นกาแฟดีเป็นคุณภาพมันแหละพวกเฮาก็เคยได้ไปแข่งขันเนาะแข่งขันแล้วก็ได้รับการชิมจากอันผู้ต

0: กาแฟให้มันไปตามกลไกเทคนิควิชาการเพื่อรักษาเอกลักษณ์เกี่ยวกับกาแฟคุณภาพเพราะว่าการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพนี้มันต้องแม่นกันผลิตกาแฟที่ว่าจะต้องได้อนาอีหยังการผลิตการปรุงแต่งเนาะให้ไปตามขั้นตอนวิชาการของกันผลิตครั้งนี้เนาะบ่แม่นว่าที่ผลิตแบบว่าอย่างบ่ถูกต้องตามอนาเทคนิคขั้นตอนอันนั้นมันก็เฮ็ดให้คุณภาพเนาะคุณภาพบ่ได้ตามมาตรฐานเนาะนี่พอเกิดมีการประกอบร่วมเนาะเพื่อเฮ็ดได้ให้อนาประกอบร่วมหรือว่าให้เทคนิคเนาะในการปรุงแต่งกาแฟเฮ็ดได้ให้มันกาแฟรักษาเอกลักษณ์และมีคุณภาพเนาะยืนเคียงคู่กับอนาคนลาวเอาไปอย่างหมดทุกอย่าง
1: เจ้าเจ้าและสําหรับในนามท่านเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟและซาเนาะซานี่มันจะรวมน้ําซาเขียวบ่หรือว่าจะซาดื่มทั่วไปที่ว่าปรุงใส่น้ําร้อนธรรมดานี่ท่าน
0: สําหรับซานี่เนาะสําหรับซานี่มันก็มีหลายชนิดซาเนาะซึ่งว่าเอามาเน้นซาของลาวนี่ซาของลาวนี่แม่นส่วนหลายก็แม่นตาจะเบิ่งอันปริมาณการผลิตก็แม่นปัจจุบันนี่ก็แม่นอยู่ทางภาคเหนือเนาะอยู่แบบลิซ่าหลายแต่ซาของลาวนี้ก็แม่นเป็นซาที่ว่ามีคุณภาพเอาอื่นมาเป็นซาดังเดิมเนาะเป็นซาดังเดิมอื่นมาเป็นซาหลายปีเป็นซาเป็นซาปลาเป็นส่วนหลายเนาะฉะนั้นรสชาติมันก็สิมีความแตกต่างจากซาที่เอาปลูกเอาเนาะเป็นซาที่ปลูกเอาฉะนั้นน่ะเอกลักษณ์หนึ่งของซาเฮาก็สิมีซาเขียวเนาะซาเขียวซาแดงเนาะซาเขียวซาแดงที่ว่าหลักๆที่พวกเฮาอันมีอยู่ปัจจุบันนี่เนาะโดยเฉพาะก็แม่นซาเขียวซาแดงอยู่ทางเมืองยอดอู้เนาะ
1: เจ้า
0: แกงผงซะลีหรือว่าซาอีหยังซาน่าชีรอปี้เนาะ
1: เจ้า
0: หรือว่าซาผู้ซันหรือว่าซาผู้ซันอย่างอยู่ทางเมืองแปกแกงเชียงควงเนาะ
1: ดูดมไซก็มีเนาะ
0: หรือว่าซาทางเมืองเนาะแกงบ่อแก้วที่พวกเฮาโครงการพวกเฮาที่ว่าได้ซุ้มใช้เนาะซุ้มใช้ในการพัฒนาซุ้มใช้ในการเฮ็ดได้ช่วยเขาเจ้าหันเนาะให้มันได้ขายซ่าให้มันได้ผลิตซ่าและพร้อมเดียวกันนั้นก็แม่นส่งเสริมให้เขาเจ้าหันได้ขายซ่า
1: จ้ะ
0: ออกไปสู่ตลาดปุ้นหรือว่าตลาดภายในพร้อมเดียวกันนี้เนาะในนามที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบงานกาแฟและซ่าเนาะก็มีเห็นได้ว่าการผลิตซ่าหรือว่าการดื่มซ่าก็แม่นการพัฒนาซ่าก็แม่นหลายนับมือนับลายขึ้นเนาะพวกเฮาก็พยายามสูงใส่ให้ได้ให้มีตลาดให้มันมีความยั่งยงและให้มียี่ห้อเนาะให้มียี่ห้อ
1: จ้ะ
0: ให้มียี่ห้อในการปรุงแต่งเนาะมียี่ห้อตาบ้านเฮานี่นะที่มีเอกลักษณ์ของซาลาวพวกเฮาเนาะพร้อมเดียวกันนี้เนาะในอนาคตพวกเฮาก็มีวิสัยทัศน์ว่าจะได้ปรุงแต่งเนาะปรุงแต่งซาเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ตื้มปรุงแต่งซ่านี่เป็นผลิตภัณฑ์เติมเป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ซ่าที่ว่าเป็นตุกเนาะ
1: เจ้า
0: เป็นตุกซ่าตุกซ่าที่ว่าน่ะดื่มเป็นคือกรีนทีนี่นะเนาะคือลาวกรีนทีเนี่ยพวกเฮาสิมีอันน่ะมีวิสัยทัศน์เติมในการอันน่ะช่วยเหลือ
1: ให้
0: ผ
1: ู้สู
0: งหรือว่าช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ลาวให้แปรรูปเนาะแปรรูปเป็นอันน่ะซ่าพอปัจจุบันนี่ก็แม่นบรรดาวัยรุ่นเนาะหรือว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มก็มักดื่มซ่าที่ว่าเป็นซ่าสําเร็จรูปหรือว่าเป็นการซ่าที่ปรุงแต่งแล้วเนาะสําหรับผู้เฒ่าหรือว่าผู้วัยกลางก็เป็นดื่มซ่าดําซ่าเขียวใส่น้ําร้อนนี่เนาะฉะนั้นเป็นวัยรุ่นเขาเจ้าสิมักดื่มซ่าแบบที่ว่าปรุงแต่งเนาะเป็นน้ําซ่าเป็นอย่างอันน่ะเป็นซ่าโอชิบ่มีหยังต่างๆที่ว่าอันนั้นน่ะพวกเฮาก็กําลังอันน่ะมีไอเดียที่จะช่วยไอ้ซาลาอันนี้แปรรูปเป็นน้ําตุกเนาะเป็นตุกหรือเป็นแก้วก็ดีเนาะปรุงแต่งเป็นโรงงานเนาะภายในประเทศเฮาปัจจุบันนี้พวกเฮาก็มีแต่บริโภคเนาะจากซาต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะเป็นจีนหรือว่าทางไทยบ่ที่เขาจะผลิตเป็นปรุงแต่งหั่นนี่มันบ่มีวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาอันน่ะเรียกงานตัวนี้ตึมในเฉพาะนะ
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นช่องทางหลายแนวทางที่ว่ามีทั้งน่ะเพื่อส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรเฮาได้มีรายรับด้วยเนาะท่านเนาะโดยเฉพาะก็เป็นส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรของเราเฮาในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ไปทั้งซ้านี่ไปทั้งเหนือกาแฟไปทั้งใต้ไปซะแหละ และบะเนียนสำหรับทาง

0: เองเด้ตอนท้ายอยากฝากถึงประชาชนก็คือสังคมได้ไดในการหันมาบริโภคซาของลาวเฮาเนาะหรือว่าหัวหน่วยธุรกิจใดที่ยังนําใช้ผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศอยู่เอามาบดเป็นกาแฟฮะจําหน่ายอยู่อยากให้ส่งเสริมของกาแฟลาวเฮาขึ้นได้ไดทาน
1: แล้วสําหรับแนะนําที่พวกเฮาก็อยู่ในผู้รับผิดชอบเนาะเกี่ยวกับอันนั้นก็คือกรมปกฟังพวกเฮานี่ในปัจจุบันนี้พวกเฮาก็อยู่ในอันหัวหน้ากองเลขาของคณะกรรมการแห่งชาติเนาะเพื่อส่งเสริมกาแฟและชาลาวในขอบเขตทั้งประเทศฉะนั้นแนะนําเนาะทั้งหน้าทั้งกรมปกฟังเนาะทั้งกรมปกฟังกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมนี่ก็แม่นในเฉพาะหน้านี้เนาะพวกเฮาก็สิได้พร้อมกันนั่นแหละส่งเสริมเนาะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอันเอกลักษณ์กาแฟเนาะชาลาวแล้วก็สิพยายามรณรงค์เนาะเผยแพร่หรือว่าโฆษณาให้คนลาวเนาะมาบริโภคผลิตภัณฑ์เนาะลาวเฮ็ดลาวนําใส่เนาะลาวเจริญเนาะอีกพยายามซุ้มใส่ในการเบียงงานโฆษณานี่ตื้มเนาะเฮ็ดได้ให้การโฆษณากาแฟซาลาวนี่เนาะให้มันทั่วถึงบ่ว่าอยู่ภายในประเทศหรือว่าส่งเสริมหรือว่าโฆษณาไปยังต่างประเทศให้ทางประเทศอื่นรับรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์รับรู้เกี่ยวกับคุณภาพรับรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของกาแฟลาวของพวกเฮาผมเดียวกันนี้เนาะทางอันแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนากาแฟและชาลาวเฮาก็มีแล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็จะพยายามส่งเสริมเติมเฮ็ดได้เนาะสอกหาทุนฮ้อนเนาะบ่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆหรือว่าผู้ช่วยสนับสนุนเนาะทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมกันมาซุ้มใช้เนาะการพัฒนาหรือว่ามาซุ้มใช้ในการผลิตกาแฟของลาวอันนี้ให้มันมีความยืนยงทนงแกนให้มันรักษาเอกลักษณ์หรือว่ารักษาคุณภาพของชากาแฟลาวเฮานี่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอย่างบ่หยุดยั้ง
0: เจ้า
1: และเนาะ
0: เจ้า
1: บางฉะนั้นก็เฮียงฮ้องมาทั้งทุกๆท่านเฮียงฮ้องมายังอุปกรณ์การผลิตเนาะรวมทั้งกลุ่มผลิตผู้ชาวชีกรหั่นพร้อมกันโฆษณาพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติเนาะพร้อมกันรักษาเอกลักษณ์เนาะพร้อมกันบริโภคจริงที่เฮาเฮ็ดได้เนาะก็คือดังวลัยแห่งชาติเพิ่นก็ได้เว้ายังจะแจ้งว่าเนาะลดพรในการนําเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้มีการบริโภคภายในประเทศให้หลายขึ้นนี่มันคือตามเป้าตามวลัยแห่งชาติที่รัฐบาลของเฮาได้ระบุไว้ได้มีนโยบายไว้นั้นๆเนาะฉะนั้นว่าจะต้องได้ตอบสนองให้มันตรงประเด็นเกี่ยวกับวลัยแห่งชาติของรัฐบาลที่ได้กําหนดไว้
0: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านบุญสู้สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งเป็นหัวหน้าโครงการเนาะท่านเนาะหัวหน้าโครงการกาแฟซาของลาวเฮานี่แหละเจ้าเป็นจังได๋รายการเฮาบ้านพันเมืองของพวกเฮาหรือว่ารายการยกปัญหามาสนทนาจะขอติดต่อสัมภาษณ์ท่านตื่มเด้อเจาะจิ้มไปทั้งเรื่องเกี่ยวกับกาแฟแน่เว้าเรื่องซาแน่เพื่อให้ทั้งประชาชนก็คือประชาชนขอบเขตทั่วประเทศนี่ได้ให้ได้รับรู้ว่าคุณภาพของกาแฟเฮาและซาของกาแฟบ้านเฮานี่ดีซําใดมีคุณภาพซําใดเนาะท่านเนาะ
1: เจ้าขอบใจหลายเด้ออันนั้นยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีเนาะสัมภาษณ์หรือว่าโฆษณากาแฟลาวให้มันทั่วถึงอยู่ในสังคมลาวของเฮาหรือว่ากระจายออกไปต่างประเทศเนาะขอบใจหลายๆเนาะมีหยังพวกเฮายินดีต้อนรับยินดีให้การสัมภาษณ์ล่ะร่วมมือเพื่อโฆษณากาแฟและซาลาวให้มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆขอขอบใจหลายเด้อท่าน
0: เจ้าขอขอบใจท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบุญสู่สุดมารีห้องหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและกระทั่งเป็นหัวหน้าโครงการกาแฟซาที่ได้สําเร็จวังบรุณมณีในงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาครั้งที่2ซึ่งครั้งที่3เพิ่นก็ได้ถอดถอนบทเรียนครั้งที่2นี่สิไปจัดครั้งที่3เป็นคืนใดจะกําหนดอยู่ไสนี้เฮาก็ติดตามไปนํากันแต่อันสิ่งสําคัญก็คือการส่งเสริมสังคมเฮานี่แหละก็คือประชาชนเฮาในการมาร่วมกันดื่มกาแฟบ้านเฮาและซาบ้านเฮาเพื่อเฮ็ดได้ให้ชาวเกษตรกรของพวกเขาได้มีกำลังใจในการปลูกให้มีคุณภาพและส่งต่อมาฮอดผู้บริโภคท่านผู้ฟังเวลาของรายการของพวกเขาก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสั

0: โหลสบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแปรละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาฐานเลย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.และออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.

เงินคำของหาได้น้ำใจของหาอยากความปากวิพอซื้อหาได้กุศลหยำสบายดีท่านผู้ฟังที่แพงต้อนรับกันสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวทางระบบ AM และ FM AM ก็แม่นขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้พวกเขาได้มีการซ่อมแปลงทางระบบ AM ท่านซะได้เอารายการทางระบบ AM นี่ไปใส่ทางระบบ FM 94.3 ในแทนแล้วออกอากาศวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17โมงถึง18โมงแล้วก็ไปออกคืนในรายการอาทิตย์สดงทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา18โมงถึง19โมงวันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัสพบกันกันมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสและท่านผู้ฟัง15ตุลาคม2026ขึ้นสี่ค่ำเดือน11ปีมาเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569แล้วมื้อนี้ก็ยังเป็นอีกมื้อนึงในการเฮ็ดเพียกเฮ็ดงานในหลายฐานมื้ออื่นก็วันศุกร์แล้วเวลาก็จังแม่นไวไวปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเนาะเฮ็ดหยังก็บ่ทวงบ่ทันแข่งขันกับเวลาคือเพิ่นว่านี่แหละนำไหลบ่ทาบาเวลาบ่ทาคนได้พี่น้องได้เอาสำหรับเวลาของการดำเนินของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติสุดที่10มาฮอดมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่9ของการดำเนินแล้วเนาะซึ่งจะดำเนินไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2026นี้ใส่ด่วนอย่าลืมเด้อ156บ่เสียค่าจักเก็บโทรไปโลดในวงราชการและพนักงานเพิ่นรับทราบคำคิดความเห็นจากสังคมหรือว่าหลายท่านอยากฟังบรรยากาศของกองประชุมคืนในแต่ละมื้อนะก็อย่าลืมเด้อพาข่าวทั่วไปรายการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงหลายรายการพวกเขาก็เอาบรรยากาศเดินในของกองประชุมมาออกอากาศคืนให้บริการได้รับฟังเนาะแจ้งการประกาศรับราชการใหม่ทั้งกรมจัดตั้งคณะโฆษณาของสุกลางพรรคนะสำหรับท่านใดที่สนใจนักเรียนที่จบใหม่นะสำหรับปริญญาตรีขึ้นไปอย่าลืมเด้อมาสมัครได้ทั้งกรมจะตั้งคณะโฆษณาองค์กรกลางพรรคแจ้งบัญญัตินักศึกษาที่จบอยู่ภายในและต่างประเทศมีความสนใจอยากสมัครเข้าเป็นพนักงานรัฐกรอยู่คณะโฆษณาองค์กรกลางพรรคมีความต้องการพนักงาน15ตำแหน่งผู้ใด1ก็ต้องเป็นสัญชาติลาวโดยแต่กําเนิดนะอายุ18ปีขึ้นไปแต่บ่เกิน33ปีเด้อผู้ที่เห็นดีเห็นพร้อมนําระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนนี่มีวุฒิการศึกษาด้านวิชาเฉพาะปริญญาตรีขึ้นไปโดยมีใบประกาศเสียบัตรคะแนนเฉลี่ย GPA นี่ 2.5 ขึ้นไปในสาขาวิชาเรียนวิทยาศาสตร์การเมืองกฎหมายประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่า IT และภาษาอังกฤษสื่อมวลชนการพัวพันสากลการเงินการบัญชีแล้วก็วิชาการอื่นๆอีกที่ใกล้เคียงเนาะมีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยต้องโทษมาก่อนนี่มีบอลผักเซาแล้วก็พานาเที่ยวการกุ้มตนเองถ้าว่าท่านใดสนใจอย่าลืมมาพบพันเอาเอกสารแบบฟอร์มได้ในมงราชการกรมจัดตั้งสั้น5ห้อง526สำนักงานตั้งอยู่หลัก6นี้นำเวลาสมัครให้ถือใบประกาศนียบัตรใบคะแนนสำนักครัวบัตรประจำตัวมาพร้อมเด้อเริ่มเปิดรับสมัครแต่วันที่12ตุลาคมจนถึง21ตุลาคม2026นี้เมื่อสอบเสียงวันที่27ตุลาคม2026ที่ห้องประชุมใหญ่คณะโคจรหมจุกลางพรรคนะพี่น้องเนาะในมงราชการทุกการเด้อเอาอย่าลืมได้ผู้ใดที่สนใจอยากสมัครก็อย่าลืมได้จนถึงวันที่21ตุลาคม2026นี่ผู้ดีมือปิดกองประชุมสภาเนาะมือปิดแบบฟอร์มนั่นซะเอาฟังเพลงก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่รายการต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: เวียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องใช้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมใช้อีกห้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แมนการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง
2: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสารลาวผ่านไปเสียงเพลงของมวลข่าวสารฝากต้อนให้ทุกท่านได้เบิกบานบนสื่อเนาะเอาบรรยากาศการใช้รถใช้ถนนในตอนนี้บางท่านกำลังคุณเคียวคอยไปคอยมาบ่เลิกจากโมงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ครับลูกขับเต่าได้กับมีเนาะสำหรับดีใจนำพี่น้องเที่ยวเส้นทางเขาเอิ้นว่าขอบเขตบ้านนาควายจนไปฮอดไฟอำนาจหลักสเอ็ดเนาะล่าสุดนี่เพิ่นแจ้งมาว่าทางกำลังทำการปรับปรุงได้ทุกท่านได้นะสมเสือเด้อเสร็จนี้หลังจากว่าคุมก็ลุกกักก็ลุกกุกกักกันนะมีความยุ่งยากหลายใน 2-3 มื้อหลังหลายทางก็สิเห็นและเที่ยวเส้นนั้นสิเห็นมันเทเบตงเนาะลาดไปใส่ลักษณะเอ็ดอันนี้ตอนนี้กำลังปูซีเมนต์หน้าทางให้สามารถเที่ยวไปมาสะดวกสบายสมเสือทางท่านนายกแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยศขอวางมือก่อนนี้เนาะทางนายกเพิ่นก็ได้ลงไปชี้นำเวียกงานอยู่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งที่ใดๆเร่งฟื้นฟูเส้นทาง13เหนือ13ใต้แล้วก็ทางในนครหลวงจังหวัดพวกเขานี้ทางหอมนี่นะดินแดงให้เป็นทางปูยางอัสฟัลต์เด้หรือว่าทางซีเมนต์ในตัวหนักเพื่อหยังเพื่อการแก้ไขการเดินรถไปมาสะดวกสบายการขนส่งสินค้าเนาะก็คือว่าเส้นทางอ่ะเปรียบเหมือนสายเลือดเด้อันนี้ก็ดีใจได้เห็นข่าวโอ้ดีใจดีใจหลังจากว่าได้ทำการแก้ไขไปนอกกำลังเทนะทางเบื้องหนึ่งก่อนท่านซะพี่น้องทั้งขอบเขตหลักสเอ็ดมาทางบ้านนาควายกาซีเมนสะดวกสบายขึ้นนะพี่น้องเนาะเอาขอบใจทั้งการนำพักหลักของพวกเฮาที่เห็นในความสำคัญโดยเฉพาะแล้วเส้นทางนี่แหละคือสายเลือดนะถ้าว่าตัดขาดมันก็ยุ่งยากการขนส่งกันไปมหาสู่แท้ๆได้ทุกท่านได้เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเนาะแล้วก็แจ้งข่าวการปรับเปลี่ยนเส้นทางคือพวกเขาได้แจ้งตลอดบริการจะได้รับฟังการปรับเปลี่ยนเส้นทางจากแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงจันทน์พวกเขาก็ได้ลงข่าวสวยแล้วก็ประกาศสวยเนาะโดยเฉพาะแล้วอยู่ขอบเขตหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาส่วนนี้แคมป์ของนี่ดิแต่พวกได้ปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนนี่และท่านนำไส้จากเส้นทางแคมป์ของถนนเจ้าฟ้างุ่มเนาะมาสอดใส่น้ำพุมันวะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้เพิ่นปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือให้เขาเบื้องน้ำผุฮั่นออกไปใส่หน้าธนาคารการค้าสำนักงานใหญ่ฮั่นไปสอดใส่เข็มของเด้อวันนี้เด้อซึ่งเพิ่นเริ่มกับแม่นมือวันจันทร์ที่12พันมานี้เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดปนความเบียดกันคืออุบัติเหตุการสัญจรอยู่ขอบเขตนี้เด้อนะให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงเส้นทางเดินรถนี่ดังทั้งจึงฝากไว้แล้วอย่างนี้ก็เพิ่นบ่ได้ใหม่ดอกแม่นเจ้าหน้าที่เฮาลงแนะนำอาชีพประมาณเดือนนึงบ่ได้เพิ่นลงแนะนำนี่นะใช้เวลาเดือนหนึ่งเนาะในการนำเสนอและการแนะนำมาบ่ให้มาเที่ยวนี้ดีต่อไปเด้อกะสิบ่ทันใหม่เทื่อฮอดกำหนดเวลาแล้วเพิ่นก็สิปรับใหม่ได้เป็นการละเมิดล่วงไปห้ามจราจรเนาะดังนั้นจึงแจ้งมายังบริการของพวกเขาในรายการอาทิตย์สดงในมื้อวันพฤหัสบดีมื้อนี้15ตุลาคม2026ก็แจ้งบอกข่าวบริการเฮาเมื่อสุขสุขคนเนาะแล้วก็ต่อเลยอีกเวียกนึงโดยเฉพาะแล้วนี่แหละโครงการรถเบียร์ที่ก็เบาต่อเลยเนาะเรื่องนี้พวกก็ได้โฆษณาประจำให้สังคมได้รับทราบการเก็บค่าบริการค่าโดยสารรถเมล์ BRT ก็พวกได้แจ้งไปแล้วเริ่ม12ตุลาคมพอดีมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4เด้เนาะมื้อนี้มันพฤหัสแล้วเด้มื้อที่4แล้วผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรสมาร์ทการ์ดได้เด้อเติมเงินได้ที่5สถานีพี่น้องเอ๋ย สถานีส่วนเจ้าฟ้องงุ่มโกกันข้ามโรงแรมฮอลิเดย์อินฮะด้านหน้าโรงแรมซัมเมอร์เซตเดสถานีตลาดเซาสถานีประตูไซสถานีมหาวิทยาลัยซาดงโดกเดอันนี้จะมีค่ามัดจำบัตรอีก 30,000 กีบต่อบัตรเวลาส่งบัตรคืนหน่วยงานประจำแต่ละสถานีก็จะได้ส่งคืนเงินจำนวนบัตรมัดจำนะเนาะหรือว่าถ้าในบัตรท่านมีเงินยังเหลือนะจะได้รับเงินที่ยังเหลือทั้งหมดคืนเด้อนะผู้โดยสารสามารถจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ให้เกี่ยมเงินมาพอดีแล้วทุกท่านเด้อเพราะว่าบ่มีเงินทอนได้มีแต่กองรับเงินสดเนาะตามพอดีค่าปีหั่นแหละแล้วก็ส่งผ่าน QR code ก็ได้เด้จ่ายผ่าน QR ก็ได้สะดวกสบายพี่น้องเด้อก็ขอฝากไว้แจ้งไว้แล้วกันนะเบิดสกุลสกุลฟังรายการที่สะดวกในตอนนี้เอ้ายาวเติบเนาะข้อมูลข่าวสารเด้ฝากตัวทุกท่านได้เบิกบันบนสื่อเพิ่งเติมแล้วจะกลับกับสุนันยาต่อไป

0: ห้านกุ้งเต้น9848เปิดบริการแล้วพวกเขามีอาหารบริการทางเศร้าและแรงพร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือจะห้องเพลงก็ได้ตามสบายใจมาห้านพวกเขาแล้วอย่าลืมต้องได้สิมเป็ดอบโอ่งและกุ้งเต้นสดๆพร้อมอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้านยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดและสังสรรค์ทั่วไปพิเศษถ้าทานหญิงมา4คนขึ้นไปได้หับของแจกของแถมเครื่องดื่มให้ละล่าถ้าว่าห้องเพลงมวนแจกแถมเครื่องดื่มให้อีกมาห้าน9848มีแต่ได้กับได้เด้อพี่น้องเอ้ยสถานที่ตั้งอยู่บ้านเสียงด่า
1: คุ้มคุมหิน
0: เมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ทั้งไปเส้นทางรถไฟและห้องเฮียนแพทยศาสตร์มาบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรหาเจ๊นางคนงาม02059816141 96984393ถ้าท่านกำลังคิดหาเป็ดอบโอ่งแซ่บๆและกุ้งเต้นสดๆต้องห้าน9848เด้อพี่น้อง

0: ันเศร้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้ขิงห้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินได้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มาเด้จะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อเสื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสลัดสวยซาดพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
6: ในนี้ท่านบอกแล้วกับอาทิตย์สรงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านโดยเสียงเพียงกระบวนการสารฝากต้นให้ทุกท่านเนาะได้ผ่อนคลายจิตใจเอาปล่อยวางด้วยพี่น้องเด้ออันใดเป็นตาปล่อยวางกับปล่อยกับปล่อยเด้ที่ชุดไปยึดติดหลายเนาะขึ้นหลายเด้จะด้วยพญาตามหาเนาะเงาเสียแล้วบ่สดบ่ชื่นอีหยังก็ได้ห่างกายฉันต้องได้ปล่อยวางที่ได้ให้ชีวิตจิตใจมนต์ชื่นเรื่องมีหน่อยกินหน่อยมีหลายกินหลายคือเพิ่นว่าเนาะประหยัดบัดญัติก็สิมีดอกถ้าว่าเฮาอดออมทนทนแม่นบ่พี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10นั้นก็สินําเสนอตื้มในกองประชุมได้รับฟังเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกําลังป้องกันความสงบประชาชนลาวนี่แต่บ่ฟังกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาชาติชุดที่10ในตอนบ่ายของวันที่13ตุลาคม2566มาภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาชาติท่านพลโทวันทองก่องมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เสนอบทเสนอเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสำหรับปรับปรุงต่อที่ประชุมเพื่อยกระดับความหนักแน่นทันสมัยให้แก่กำลังป้องกันความสงบตอบสนองตามความที่ห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ท่านพลโทวันทองก่องมณีได้ยกให้เห็นความจำเป็นและเหตุผลในการปรับปรุงทางกฎหมายฉบับนี้นะพร้อมนั้นยกให้เห็นการกำหนดเนื้อในบางปัญหาของกฎหมายยังบ่จะแจ้งนะหัดกุมครบถ้วนมีบางปัญหาที่ยังบ่ทันได้กำหนดไว้ในกฎหมายและย้อนการกำหนดเนื้อในบางด้านนี่บ่ทันมีลักษณะสุกยุส่งเสริมให้นายและพลตำรวจมีความห้าวหาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นอายุเกษียณประดับสั้นเลื่อนสั้นประดับเทียบสั้นเลื่อนเทียบสั้นให้นายและพลตำรวจแต่ละขั้นการประดับสั้นและประดับสั้นนั้นเงื่อนไขเลื่อนสั้นประดับเทียบสั้นเนาะเงื่อนไขการเลื่อนสั้นการกำหนดสั้นใช้ตำแหน่งบัญชาอายุเกษียณหับบำนาญการยกขั้นเงินเดือนการเสียองค์ค่าระบบการนำพาบัญชาและอื่นๆอีกนะเห็นว่ายังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพการเติบใหญ่ขยายตัวของกำลังป้องกันความสงบในปัจจุบันย้อนรัฐธรรมนูญและบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งที่พันกับกำลังป้องกันความสงบได้มีการปรับปรุงทางด้านการจัดตั้งเรียกงานวิเศษเฉพาะนะรวมทางการจัดตั้งของอเนกการมีการปรับปรุงเป็นต้นมีการโฮมบางเวียกงานของอเนกการและก็ได้มีการสั่งตั้งเพิ่มอีกนะมีขันตาแสงบวกกับสภาพเศรษฐกิจสังคมมีการเติบใหญ่ขยายตัวฉะนั้นเพื่อให้มีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันเฉพาะหน้าและยาวนานผ่านการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนี้กระทรวงป้องกันความสงบจึงมีความจำเป็นและสำคัญหลายต้องได้ปรับปรุงในบางภาคหมวดและมาตราของกฎหมายฉบับดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับพลบทบาทในการเมืองของกำลังป้องกันความสงบในการปรับปรุงก็สร้างกำลังให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งทันสมัยสำหรับโครงประกอบและเนื้อในของทางกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวนี่ฉบับปี2017ประกอบมี9ภาค6หมวด55มาตราภายหลังปรับปรุงล่าสุดอันนี้ประกอบมี10ภาค8หมวด75มาตราดังนั้นเพิ่มเข้าใหม่นี่1ภาค2หมวด25มาตราและตัดออก4มาตราปรับปรุง45มาตราหักษาเดิมนี่5มาตรา ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบกล่าวเติมว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ถูกขับห้องและประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วผลได้รับก็จะเป็นการปรับปรุงแบบแผนวิเทศวิทยาของกรมกองเราวิชาเฉพาะนายและพลตำรวจให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีวินัยเข้มงวดและมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมมีแบบแผนในการชี้นำบัญชาคุ้มครองติดตามกฎกาในการเคลื่อนไหวพลบทบาทชิดและหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบให้หันเข้าสู่กฎหมายและระเบียบการจะเป็นบทอิงให้บรรดากระทรวงองค์การจัดตั้งต่างๆนี้และองค์การปกครองท้องถิ่นสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้นายและพลตำรวจเฮ็ดหน้าที่ช่วยเหลือเบื้องเยงทางด้านบรรทุนจิตใจและชีวิตการเป็นอยู่ของนายและพลตำรวจและครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเก่าจะเป็นบทอิงให้การจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของกำลังป้องกันความสงบนี้เพื่อหาประกันการปกป้องรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบและความเป็นเรียบร้อยของสังคมให้บริษัทมีเสถียรภาพความมั่นคงจะเป็นการหาประกันในการเคลื่อนไหวปกป้องคุ้มครองกำลังในแขนงการป้องกันความสงบประชาชนลาวในความเขตตัวประเทศให้ไปตามทิศปกครองรัฐด้วยกฎหมายเนาะและท่านจะได้ฟังบรรยากาศในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษพวกเขาหรือว่าซื้อต่างๆก็ได้เอามาออกขึ้นเสนอปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวที่ทางท่านพลโทวันทองกองมณีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้เสนอเหตุและผลก็จะเปลี่ยนในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวสภาพปรับปรุงเติมอีกเอาพักก่อนเนาะฟังเพลงแล้วจะกลับมาสู้ในระยะต่อไป

0: การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีก้อนกำลังภาษาเข้าไป
1: โอ้ยมื้อนี้ข่อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
2: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
1: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
2: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
3: ้หากมีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หยิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ปีนี้ในพันเป็นเชียงเพียงจะรัฐการฝากให้ทุกท่านได้เบิกบานบนซื่นผ่อนคลายจิตใจบ่หลายก็หน่อยดอกพะลงแม่ป้าเฮาในบ้านนั้นสาวบ่เรื่องปรากฏการณ์ย้อนทอนในสังคมปัญหาเรื่องขี้ละกันเงียบปุ้นจีชิงทรัพย์ก็โอ้ยเงียบเห็นได้เนาะเข้าไปปีนเอาเครื่องเอาของบ่ขอโทษซะเสื้อซ่อนในของผู้หญิงก็ยังเป็นลักเอาเบิ่งแม่ทุกท่านโอ้ยเบิ่งจากกล้องจนปิดกระโพดเนาะแล้วก็ซอกลักเครื่องของสิ่งของวัตถุมีค่าต่างๆเห็นอยู่ทั้งสื่อออนไลน์หลายๆแต่ได้ก็ให้ทุกท่านมีสติสำคัญเนาะเงินสารบัญชองรักษาไว้ดีมีผู้อยู่เด้อทุกสำคัญมีผู้อยู่หั่นแหละมีผู้ไปบ่สิไปเบิดได้ประตูประตางไว้เนาะจนมันก็สวยโอกาสเด้อพี่น้องใดขอฝากไว้เด้อเรื่องปรากฏการณ์ยอดโทษในสังคมก็เห็นหลายแท้ๆแล้วก็อีกข่าวนึงเห็นในโลกออนไลน์เนาะจีนนพันมาว่าเจ้าหน้าที่บางคนว่าเอ้าเราไปจับประตูรถล่ะขี่ไปเป็นแนวใดแม่นบ่คือหลายชุดนี่เพิ่นได้ชี้แจงนะท่านผู้ฟังเนาะในกรณีซื้อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเกาะอยู่ทั้งข้างรถ Fortuner สีขาวป้ายทะเบียนกห8899สุวรรณเขตฮั่นเชิงในเหตุการณ์นี้สังคมตั้งปัญหาว่าเป็นอย่างเจ้าหน้าที่จราจรถึงเหตุแบบนี้เพราะมันเสี่ยงเกินไปหรือบ่ทั้งพันโทคำภูสมแพงพันนี้ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวสื่อมวลชนกระทรวงป้องกันความสงบในวันที่13ตุลาคม2566ว่าในวันที่7ตุลาคม2566นั้นเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์ได้เคลื่อนไหวตั้งจุดกดกาเพื่อปฏิบัติตามแผนต้านปรากฏการณ์ยอดท่อลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนโดยได้ตั้งจุดกดกาอยู่เส้นทางถนนไก่สอนจุดหลัก6นั้นเวลาประมาณ 21:00 นได้พบเห็นรถ Fortuner คันดังกล่าวนี่แล่นมาฮอดจุดกดกาประมาณ150เมตรเจ้าหน้าที่เห็นมีแบบสงสัยท่าทางบ่ดีแล้วผู้ขับขี่ได้จอดรถอยู่เบื้องขวามือประมาณ5นาทีและเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามสังเกตเบื้องการเคลื่อนไหวรถดังกล่าวจากนั้นรถคันนั้นก็แล่นผ่านจุดกดกาของเจ้าหน้าที่จึงได้ลัดกวดกาตามลักวิชาเฉพาะพร้อมทั้งสัญญาณให้รถคันนี้จอดเต็มฮอชุดกวดแล้วรถนี้บ่จอดเพิ่มความไวขึ้นอีกแล้วก็แล่นผ่านไปไปเลยไปเลยท่านผู้ฟังดังนั้นเวลาจุดกวดใต้ไฟแดงหลัก6มีรถจอดไฟแดงอยู่ตัวหน้ารถอันละแม่นบ่สามารถไปได้ทั้งห้อยตีภูมิศักดาใส่ชมพูหน้าที่รับผิดชอบพิชการกองทั้งหลวงแผนกตำรวจจราจรนครเวียงจันทน์บ่มด้วยเจ้าหน้าที่อีกหลายสหายได้ขี่รถจักรติดตามไปเพื่อบอกให้ผู้ขับขี่รถนี้เอาแวนลงขอกดเอกสารตามหลักการในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ได้สังเกตเบิ่งว่าเห็นว่าอยู่ในรถหันบ่มีคนเดียวเนาะคือผู้ขับขี่แหละแล้วก็สังเกตเห็นเครื่องมีผิดกฎหมายแต่ผู้เกี่ยวบ่มีอาวุธได้ยึดขึ้นยืนอยู่จุดเหยียบหันเนาะคือรถข้างประตูเพื่อบอกให้ผู้เกี่ยวนี่เอาแวนลงพอดีเวลานั้นสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่ก็ได้เร่งออกไปทันทีแล้วก็ตีไฟสัญญาณเลี้ยวซ้ายออกไปทางลัดเอาไปกองมาสักการป้องกันศูนย์กลางพร้อมทั้งใส่คมไว้แล้วก็เบรกกระทันหันขับแซกซ้ายแซกขวาไปมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตกออกจากรถนะทั้งห้อยตีภูมิศักดาใส่ชมพูจึงตัดสินใจจับมันแน่นแหละพร้อมทั้งบอกให้ผู้เกี่ยวนี่หยุดรถมีอย่างคอยปรึกษาแล้วก็ล้มกันนะแต่ผู้เกี่ยวบ่จอดรถเลยขับไปอีกนะเพิ่มความไวลัดออกไปจากกองมาสักการป้องกันศูนย์กลางสอดใส่เส้นทาง410ปีมุ่งไปเส้นทางไกลสิฮอดทางเข้าสถานีรถไฟพุ่นแหละนะมีหอมน้อยเบื้องขวาผู้เกี่ยวก็ได้เลี้ยวเข้าหอมนะเมื่อเป็นหอมทั้งตันผู้เกี่ยวก็จึงเชียนบุคคุณเคยกับเส้นทางจึงได้เลี้ยวรถกลับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้ใกล้เกียร์ก้อมมาแหละให้ผู้เกี่ยวเอาแวนลงแล้วให้กันหัวเบอร์ต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ยึดรถเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ติดตามน้ำหลังมาก็ได้เข้าช่วยกันกั้นรถไว้ผู้ขับขี่จึงยึดและเอารถข้างหน้าก้าวนี่มาจุดกดกาพบเห็นว่ามีน้ำกระท่อม7ตุ๊กผู้ใดยาสูบไฟฟ้าอีก1อันแล้วก็จึงได้มอบตัวให้ผู้เกี่ยวมาสืบสวนสอบสวนที่กองตำรวจปกสวนนครเวียงจันทน์โอ้อันนี้แหละท่านผู้ฟังเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกตามระเบียบการถ้าเพิ่นขอกวดก็ต้องได้ยุดก่อนบ่แม่นสิเล็งปื้อลึงปาดแสดงว่าเคลื่อนไหวผิดกฎหมายนี่ที่เพิ่นว่าฮอดล่ะเนาะโชคดีเด้ที่บ่เกิดอุบัติเหตุเนาะทางเจ้าหน้าที่เฮาย่านก็เป็นห่วงอะล่ะก็เลยมาโชคไปคือผู้เกี่ยวที่กระทำผิดก็ได้เอาสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะเอาเวลาก็จังแม่นไว้ไว้ปุ๊บปั๊บพุ่นเดียวพี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมเด้อท่านใดที่อยากไปพักผ่อนย้อนจิตย้อนใจอยากไปห้องเพลงก็ได้นี่ห้านอาหารกุ้งเต้น9848เปิดให้บริการแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพวกเขามีอาหารทั้งเซาทั้งแรงเด้อมีต้นเซานี่มีเฟอร์อาหารใดก็ได้ไปโลดต้นแรงก็พร้อมทั้งเครื่องดื่มเย็นๆเพิ่นว่าฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายหรือว่าช่องเพลงหยังก็ได้ตามสบายมีคาราโอเกะให้เนาะมาหันพวกเขานี่อย่าลืมต้องได้ซีมเป็ดอบองโอ้ยบ่มาหิวข้าวนะโมงนี้เนาะเวลานี้เนาะกุ้งเต้นสดๆได้บางคนมากินกุ้งเต้นน่ะนะก็อย่าลืมเด้อ
พากันไปได้เพราะอาหารตามสั่งหลายอย่างทางห้างยังหับจัดงานเลี้ยงงานวันเกิดงานสั่งสรรค์ทั่วไปและพิเศษทันยิงที่มา4 คนขึ้นไปครับของแจกของแถมเครื่อง

มักหลายอาหารเล้าๆกันหลายตำบักหุ่งปิ้งไก่อย่างกับครบเลยพี่น้องได้จุ่มบ่หรือว่าเป็นอย่างอบเอียนว่าสินะแซ่บเพิ่นว่าสดๆเลยได้อยู่หั่นเด้ต้องห้าน9848ได้พี่น้องเด้อบริการดีน้ำใจใหญ่ๆใจดีทั้งเจ้านางคนงามเนาะนะพนักงานเพิ่นก็ใจดีต้อนรับแขกผู้คนมาเยี่ยมมายามทั้งห้าน9848เนาะห้านกุ้งเต้นเปิดให้บริการได้เด้อพี่น้องเด้อเอ้าก็สิเปรียบบรรยากาศเติมผักฟังเพลงแล้วจะกลับเข้าสู่ในตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการอาทิตย์จะส่งในมือวันพฤหัสบดีโอ้หลายอย่างบดีอยากยาวอีกเนาะก็มีแต่ข้อมูลนี่แหละเป็นประโยชน์ได้ใกล้ตัวได้มาเว้ามาว่าสังคมเห็นหนังสือออนไลน์เดบรรยากาศของประชุมสมัยสามัญที่2ของสังสาสุทิชิปเดเนาะในแต่ละมือที่พวกเขาได้นำเสนอไปอย่าลืมรับฟังได้บรรยากาศคืนในภาคข่าวทั่วไปและการพิเศษข่าวต้นชั่วโมงของพวกเขาได้เอามาออกคืนในรายการต่างๆเนาะจนฮอดวันที่21ตุลาเอ๊ะก็สิมันวันพุธหน้าเด้จึงจะปิดเนาะเวลาการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10เด้อพี่น้องเด้อเอาเวลากันยับจบมอเข้ามาอย่าลืมพักผ่อนย่อนจิตย่อนใจผู้ใดมีแผนสิไปลินไปเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือลงใต้กดการเทคนิคให้มันดีระบบเบรกห้ามล้อตากไฟรถไฟปัดน้ำฝนแดยามนี้ก็คือว่าเราไปฝนต้นหนาวเนาะหมอกก็หลายหลายตอนเช้าตอนค่ำโอ้หมอกหลายเลยแต่ว่าภูเก้าลักนี่ถือว่าหมอกตลอดถ้าว่าเราท่านไปก็จะเห็นสภาพเนาะบ่ว่ายามฮ้อนยามหนาวแล้วดูแรงแล้วดูฝนก็ชีมีแต่หมอกตลอดเลยโคชก็เคยไปผ่านตลอดกันซะเส้นทางภูเก้าลักนั้นเอายามนี้ก็คือว่าแหละเขาสู้ยามหนาวแน่นอนเนาะการขึ้นเหนือลงใต้กันแนมมองเห็นนั่นนะก็ขอให้มีสติให้ดีขึ้นทางเหนือแห่งความเสี่ยงในภูผาสันเด้ทางกับขดโค้งเด้ผู้ใดมีแผนมืออื่นอีกวันศุกร์เนาะอาชีพแมนมีแผนและจะเดินทางกลับบ้านกลับซองเรือไปดินไปเที่ยวพักผ่อนจนเดินใจก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกฎการเทคนิคให้มันดีเด้อพี่น้องเด้อสำคัญนะว่าเมาอย่าขับให้ผู้บ่เมาขับดีกว่าเนาะปลอดภัยเพื่อตัวท่านและคนอื่นที่ห่วงทางเวลาเบิดเบิดเวลาเบอร์นี้สมบัติพิมพ์วงพร้อมด้วยในช่างควบคุมเสียงอวยใช้ให้พรทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะเดินทางกลับบ้านกลับซองคอยไปคอยมายามมืดจะเปิดตาไฟสูงให้กันเด้ออันตรายแสบตาเนาะเสียงต่อการอุบัติเหตุแท้ๆเวลาเบิดแล้วมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ไล่การเพลงดังในอดีตมือนี้มีเพลงมวนๆที่เคยดังในอดีตมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่ติดพันกับการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานของประชาชนลาวและเพลงเหล่านั้นที่นักประพันธ์ได้แต่งขึ้นมามันติดพันกับท้องถิ่นภูผาป่าดงสถานที่ดำรงชีวิตของพี่น้องของพวกเขาท่านที่หักแพงหากเก้าถึงภูคุ้นหลายคนคงนึกออกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งอยู่ภาคเหนือแต่หากว่าศาลาภูคุ้นสำหรับผู้มักเดินทางคงคิดพ่อทันทีว่าเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่สามารถไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเขตภูดอยหรือภูสูงเสียดฟ้าศาลาภูคุ้นเป็นสื่อที่คนลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถตามเส้นทางภาคเหนือฮู้จักเป็นอย่างดีมันบ่แม่นสื่อของเมืองหรือแขวงแต่แม่นสื่อของจุดสามแยกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาวตอนเหนือ
1: ท่านที่เคารพศาลาภูคุ้นตั้งอยู่เขตเมืองเชียงเงินแขวงหลวงพระบางมันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางหลัก2เส้นคือเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางแล้วก็เส้นทางเลขที่7ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางเลขที่13ไปสู่โพนสวรรค์หรือไปเมืองแปกแขวงเสียงขวางว่าได้ว่าศาลาภูคุ้นเป็นประตูสู่3ทิศย้อนว่าถ้าเฮาขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางกะออกจากศาลาภูคุ้นไปกับประมาณ130กม. 140กม.ก็จะฮอดถ้าว่าจากศาลาภูคุ้นลงมาทางใต้กับจะผ่านเมืองกาสีเมืองวังเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถ้าว่าเฮาไปทางทิศตะวันออกก็แม่นมุ่งหน้าไปทางเมืองอาพลสวรรค์หรือว่าไปหาเมืองแปกแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดจากการทิ่มระเบิดของจักรพรรดิอเมริกาซึ่งมาฮอดทุกเมื่อนี้ลูกระเบิดที่ตกข้างในปางสงครามก็ยังหลายที่สุดก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เฮามาฮวนคืนเบิ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดจากเหือนหนึ่งหลังที่ตกข้างจากสงครามนั้นแมนบ่มีให้เห็นแต่สาวเสียงขวงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและเจริญที่สุดซึ่งบ่มียุคใดเทียมทานได้ดังนั้นในตอนต้นรายการมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงที่มีเนื้อในบอกว่าเอาเลือดเนื้อแลกผืนภูเพียงในเพลงที่มีชื่อว่าเสียงหวงใหม่เนื้อห้องและทำนองโดยอาจารย์อุ่นคำบรรดาศักดิ์มอบให้คำพานดินดาวงเป็นผู้ขับห้อง

0: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงเพลงเสียงขวางไมค์ได้ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความสุขสนุกสร้างสนุกสาและก็บ่ปรารถนาที่จะพบพ่อสงครามนั้นตึมอีกเพราะว่าสงครามมีแต่ดับสูญทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะขอเว้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิการสู้รบอยู่ในเขตสลาโพโคนที่พวกเขาเว้ามาเมื่อกี้ว่าเป็น3แยกสู่3ทิศซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บแสบและเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮ็ดให้คนลาวของพวกเขาบ่มีมือหลงลืมได้ในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกบางส่วนไว้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายต่อสู้ปฏิวัติกับฝ่ายราชอาณาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพร้อมกับกองกำลังพิเศษของนายพลวังเปาและก็มีการซาลือกันว่ากองกำลังทัพม่งของนายพลวังเปาในสมัยนั้นแม้นมีความชำนาญในการสู้รบบนภูสูงหรือว่าภูดอยแต่อันสำคัญที่สุดแม้นได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากองค์การสืบราชการลับของอเมริกาที่พวกเขาเอิ้นว่า CIA ซึ่ง CIA นั้นได้สนับสนุนทางอากาศอย่างมหาศาลจากกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศที่ใกล้เคียงสั่งให้ยนต์มาทิ่มระเบิดใส่ฐานที่มันใส่เส้นทางลำเลียงของฝ่ายปฏิบัติแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปราศัยกองทัพปฏิวัติกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวสามารถปลดปล่อยเขตเมืองสุยสระโพคูณกาสีกิวกระจำนี้ได้ตั้งแต่ปีคศ1972ปีคศ1973และก็ตอนนั้นส่วนใหญ่กองทัพประชาชนลาวของพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทั่วประเทศแล้วแหละและก็เตรียมให้เกิดการปลดปล่อยประเทศชาติในปี1975
1: ว่าได้ว่าบ้านหบที่ภูกูลเป็นสัญลักษณ์ของความดุเดือดและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสงครามลับในลาวนั่นมันแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเป็นต้นแมนสหรัฐอเมริกาและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญย้อนความขัดแย้งที่ได้กำหนดชะตากรรมของประเทศลาวในยุคสมัยใหม่ท่านที่เคารพย้อนการเกิดขึ้นของสงครามซึ่งบ่มีไผปรารถนามันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหลวงหลายที่ต้องอพยพลบภัยจากสงครามโดยเฉพาะในโขงเขตบ้านกิวกระจำที่เป็นบ้านน้อยๆตั้งอยู่เทิมภูดำที่เป็นผู้สูงขึ้นกับเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเขตนี้มีอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีประชาชนส่วนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่แม่นสวนเผ่าม่ง
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งได้ชองแสงถึงสภาพการในเวลานั้นในเพลงที่ให้ชื่อว่าบ้านแมวหรือบางคนก็เอิ้นว่าบ้านแมวกุลมูกิวกระจำซึ่งเพลงนี้ให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงแต่งขึ้นในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือกอวิเศษและก็เพลงนี้ได้รับความนิยมสูงที่สุดในระหว่างปีคศ1970

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00-18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงบ้านแมวกุลามู่กิ้วกระจำได้ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงสงครามชี้ให้เห็นว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วบ่มีสิ่งใดดีบ่มีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปโดนแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นยังฝังใจของคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าม้งกิ้วกระจำที่จำใจต้องได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปฮอดเวลานี้ถึงแม้นว่าสงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่เศษเหลือของสงครามนั้นยังอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีลูกระเบิดที่ตกข้างจากปางสงครามนั้นอย่างหลวงหลายที่คอยทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนจนถึงเท่าทุกวันนี
1: ้กิ้วกระจำและสลับภูคูนมีเส้นทางผ่านไปภาคเหนือและเป็นจุดพักรถและพักผ่อนของนักเดินทางเนื่องจากเป็นจุดครึ่งกลางของการเดินทางไกลจึงกลายเป็นจุดพักเซาที่สำคัญที่สุดสำหรับรถโดยสารรถส่วนตัวและรถขนส่งสินค้าคนส่วนหลายจะแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำและผ่อนคลายจากการเดินทางที่คดเลี้ยวจุดพักรถสาราภูคูนและกิ้วกระจำมีห้านอาหารหลายแห่งตั้งเลี้ยนหลายกันเพื่อบริการนักเดินทางอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือเฝอข้าวเปียกปิ้งไก่ปิ้งหมูและอาหารตามสั่งต่างๆพร้อมพักสดๆจากท้องถิ่นและมีเครื่องที่ระลึกจากชุมชนไว้ขายให้นักเดินทางน้ำอีกสลาภูคูนกิ้วกระจำมีอากาศเย็นสบายตลอดปีย้อนตั้งอยู่เขตภูสูงในฤดูหนาวอากาศจะหนาวหลายและมักมีหมอกปกคลุมหนาในตอนเช้าเหตุให้บรรยากาศสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประชาชนเขตนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพระบางก็จะต้องผ่านศาลาภูคูนผ่านบ้านกิ้วกระจำแรงนี
0: ้ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีทางรถไฟลาวจีนซึ่งทำให้การเดินทางระหว่างเวียงจันทน์หลวงพระบางมีทางเลือกหลายขึ้นแต่สลาภูคูนและบ้านกิ้วกระจำก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงอยู่ยังเป็นจุดสำคัญคือเก่าโดยเฉพาะก็ยังเป็นจุดพักรถที่สำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสรุปแล้วสลาภูคูนบ่เพียงแต่แม่น3แยกธรรมดาแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชีวิตชีวาของนักเดินทางมันเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักเดินทางทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความจดจำที่สวยงามเอาไว้และก็บ่ต่างจากกิ้วกระจำซึ่งก็เป็นจุดพักรถคือกันแล้วก็เดียวนี้ก็ยังมีความงามประชาชนก็ยังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ถ้าว่าผู้เสื้อท่านก็ลองไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางนั้นเบิ่งแม่ท่านผู้เสื้อว่าผู้ดำเนินรายการนี่โอ้ยจังแม่นเว้าคิดตัวเว้าบ่จริงไปโลดอยู่สลาภูคูนก็มีเฮือนพักตากอากาศให้อยู่กิ้วกระจำก็มีเฮือนพักห้านอาหารให้ท่านพักให้ท่านได้ดื่มได้กินเหมือนกันและที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นสลาภูคูนหรือกิ้วกระจำสองเขตนี้มีอากาศเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตลอดปี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุโทรภาพเขตปกครองตนเองเผ่าจ้องกวางซีแห่งสปจีนภูมิใจเสนอบทประพันธ์ของเจ้าเจี้ยนซินเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสดุดตาสายหงเวียงวัฒนาสนพันธ์เป็นบรรณาธิการในเรื่องที่มีชื่อว่าจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาท่านที่เคารพละครวิทยุเรื่องจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาเป็นบทละครที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นและการต่อสู้เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ยากของประชาชนเผ่าเหมาหนานในหมู่บ้านเหอส่วนเมืองหวนเจียงเรื่องเหล่านี้ดิซี่ให้เห็นถึงการห่มแห้งห่มใจระหว่างพนักงานที่ลงหักฐานอยู่สนบทและชาวบ้านในท้องถิ่นเก่าบ้านเหอส่วนก่อนนี้นะเคยเป็นเขตทุรกันดารขาดน้ําทําการผลิตเฮ็ดให้ประชาชนประสบกับความทุกข์ยากแต่ด้วยความเอาใจใส่จากพรรคประชาชนและรัฐบาลแห่งสปจีนโดยมีเท่าเผิงเลขาคณะพรรคประจําบ้านที่เป็นกําลังแห่งสําคัญในการลงหักฐานเพื่อสุขอยู่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพัฒนาโครงรางพื้นฐานเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นเทื่อก้าวเพื่อแสดงความขอบใจและรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาบ้านที่สามารถเห็นให้ประชาชนเผ่าเหมาหนานได้มีชีวิตดีขึ้นนั่นลูเหมยหญิงหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งเป็นประธานสหกรณ์มักเกี้ยงพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านได้ร่วมกันเขียนจดหมายส่งถึงท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิงในที่สุดพวกเขาก็ได้รับข่าวดีหลายเมื่อท่านเลขาธิการใหญ่ได้มีคําสี่นําและได้ตอบจดหมายแสดงความยินดีกับชนเผ่าเหมาหนานผ่านรายการข่าวพักคําของโทรภาพศูนย์กลางซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกําลังใจอันล้นเหลือให้แก่ทุกคนในการสู้สนเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่หงเหืองเหลืองเลื่อมขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังละครวิทยุที่มีชื่อเรื่องว่าจดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขา

0: มีเรื่องอย่างอีกบ่น้อบ่อีกเจ้าว่าแบบผมกงรถนะ
1: มือนั่นมือที่พวกเขาเฮ็ดพิธีเฝยทั่วแสดงละครซื้อกงพวกเขาได้แต่งบทเพลงซึ่งมี10คำสรรเสริญพระคุณของพรรคขึ้นมาในอดีตนั่นพวกเขาพักกันบูชาผีฟ้าผีแทนทั้งบรรพบุรุษของตระกูลนั่นแหละแต่มันก็บ่ได้ช่วยให้บ้านเฮาพ้นทุกข์ยากได้แต่ตอนนี้พวกเฮามีอยู่มีกินดีขึ้นหลายแล้วนี่คือผู้บุญคุณของพรรคที่นำพาและสินำบอกแนวทางพ้นทุกข์แก่พวกเฮาพวกเจ้าบอกมาเบิ่งดูว่าคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคตั้งอยู่ไส
2: ศูนย์กลางพรรคซั่นวะ
0: มือเองมือเองคอยคิดตามเจ้าบ่ทันละเดี๋ยวนี้เจ้าคิดชิดอย่างกันแท้นะ
1: ค่อยนะค่อยจะเขียนจดหมายหาศูนย์กลางพรรคแม่นแล้วค่อยจะเขียนจดหมายถึงท่านเลขาธิการใหญ่สีจิ้นผิง
3: โอ้ยพวกเจ้านี่คิดได้จังใดท่านเลขาธิการใหญ่เพิ่นมีเวียกล้นมืออยู่แล้วจะมีเวลาอ่านจดหมายของเจ้าวะ
4: ไอ้กุศลพอก่อน
3: อ้าว
4: ค่อย
3: นี่ยัง
4: ก็เริ่มคิดนําเจ้าบ่ทันแล้วคือกันนะเอ้ยไม่เองเอื้อนจะบอกว่าจะเขียนจดหมายถึงท่านเลขาธิการใหญ่แท้ๆวะนี่
1: แม่นๆแม่นแหละ2ปีปลายมานี่เพื่อส่วนได้รับผลประโยชน์อันใหญ่หลวงในภารกิจการลดพ้นความทุกข์ยากและไปถึงเป้าหมายตามนโยบายของพรรคคนเหมานานทุกคนได้ลดพ้นจากความทุกข์ยากแล้วพวกเฮาก็ต้องได้เขียนรายงานข่าวดีนี่ให้ท่านเลขาธิการใหญ่ได้รับทราบน้ําสนา
4: ดีบ่ดีบ่เออแต่ว่าความจริงมันก็ดีแท้ๆแล้วแต่บ่อิงเจ้าว่าพวกเขาน่ะจะเขียนหยังลงไปในจดหมายนั่นล่ะ
1: ก็สิยากหยังทุกสิ่งทุกอย่างที่บันทึกไว้ในถงเอกสารนี้แต่ละตัวอักษรแต่ละประโยคพวกเขาก็สิเขียนให้ท่านเลขาธิการใหญ่ได้ฮู้หมดเลย
4: แท้ๆได๋ดี

0: หลังจากลูเมเองได้เขียนจดหมายถึงท่านเลขาธิการใหญ่แล้วชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านก็ดำเนินไปด้วยความสงบสุขตอนนี้ฟาร์มงัวพันธุ์พื้นเมืองของผู้บัญชาการงัวได้มีงัวเพิ่มขึ้นเกือบห้อยตัวแล้วซากก่อนมักเกี้ยงของเอื้อยหลูเหมยอิงก็มีชาวบ้านมาหวมหุ้นเพิ่มอีก10กว่าครอบครัวอยู่ในเมืองก็ได้ตั้งโรงงานปรุงแต่งน้ำมันหมักซากหอมขึ้นมาเฮ็ดให้ชาวบ้านมีเวียกเฮ็ดงานทําเป็นจํานวนหลงหลายส่วนเฒ่าเผิงก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นห้องเลขาคณะพรรคเมืองแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้เราก็ยังคงสืบต่อติดตามเบิ่งและสิ้นนําเวียกงานการก่อสร้างหักฐานอยู่ชนบทโดยเฉพาะบ้านเหอส่วนคือเก่า
1: ฟัง
2: เอาไว
3: ้อ้าวคือมาค้นหลายแท้สิมีกล่องบ่ซุ้มใหญ่บ่หั่น
4: แม่แล้วเบิ่งจอใหญ่ๆนี่แม่มันไผเอามาตั้งหั่นน่ะบ่แม่นคนสิสายฮุบเงาหว่าโอ้สายฮุบเงาบ่หั่นน่ะ
0: คือมาคึกคักแท้เด้สบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเหอส่วนทุกคน
5: สบายดี
4: โอ้สบายดีสบายดี
6: ท่านพ่อได้ขาพักเมืองก็มาบ่หั่นโอ้ได้ขามาแล้วได้ขามาแล้ว
7: ได้ขาเท่าเจ้าได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาพักเมืองแล้วเจ้าก็ยังลงมาเขตสุนบทดูป่านี่เนาะ
6: โอ้แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นความเราว่า
8: เลขาเฒ่าลงมาเองแบบนี้ต้องมีข่าวดีแน่นอน
9: แม่น
6: ๆว้าวแม่นข่าวอย่างว่าบอกเลยดู
10: แม่นแล้วแม่นแล้วต้องมีข่าวดีแท้ๆเซินส่วนสหายห้องเลขาเฒ่านางกอนทุกคนมิดเด้อเงียบๆแด
11: เจ้าๆๆ
10: พอรายการพากคำกำลังเริ่มแล้ว

0: รายการข่าวภาคครั้งนี้เองเมื่อวานนะ
1: ฟัง
2: เอาบ้าง
3: ข่าวจากสถานีของพวกเฮาเมื่อนี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศประธานคณะกรรมการการทหารศูนย์กลางได้มีคำซี่น้ำอันสำคัญต่อเวียกงานการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากของซนเผาเหมานานเมื่อบุดุลมณีว่าเมื่อได้ทราบข่าวว่าซนเผาเหมานานสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้ทั้งหมดชีวิตการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งการสร้างสาสังคมที่เฮ็ดให้ประชาชนได้กินดีอยู่ดีเฮ็ดได้สำเร็จผลอย่างรอบด้านนั้นจะขาดซนเผาใดซนเผาหนึ่งไปบ่ได้ในซุ้มปีผ่านมานี้มีหลายซนเผาส่วนหน่อยได้ทยอยกันหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้ทั้งหมดนี่คือหมากผลอันสำคัญที่ญาติมาได้จากเวียกงานการต่อสู้ต้านกับความทุกข์ยาก
4: นี่พวกเจ้าได้ยินบ่เพิ่นได้ข่าวถึงซนเผาเมานานได้หั่น
5: แม่นแล้ว
4: ถูกต้องนี่ล่ะพวกเฮาหลุดพ้นความทุกข์ยากทั้งหมดทุกเผ่า
5: สบายแล้วบัดนี้ครบสุขครับ
4: จักขาดไปจักเผ่าใดเผ่านึงก็บ่ได้แม่นบ่
5: แม่น
4: ๆอันนี้หมายถึงพวกเฮาได้นี่น่ะ
5: แม่นแล้ว
4: เห็นบ่ตอนนี้น่ะท่านเลขาธิการใหญ่กําลังเว้าถึงพวกเฮาอยู่
5: แม่นแม่น
6: โอ้โหเนาะท่านเลขาธิการใหญ่เว้าถึงพวกเฮาแท้ๆบ่น่าหาเสือเลยท่านได้อ่านจดหมายพวกเขาเขียนหาเพิ่นแท้ๆได้นี่นะ
7: แม่นมันแม่นจดหมายของพวกเขาเขียนไปหาท่านแท้ๆนี่แม่นเพิ่นได้ตอบจดหมายของพวกเขาแล้ว
5: โอ้แม่เว้ยแม่นความจริงแท้ว่ะนี่ฮะ
8: แม่นละมันแม่นความจริงแน่นอนนี่แม่นจดหมายตอบจากสหายเลขาธิการใหญ่ถึงเศร้าเมานานทุกคนท่านอยากให้พวกเขาพยายามต่อไปสู้ซนต่อไปเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่หุ่งเฮืองเหลืองเหลื่อมขึ้นไปเรื่อยๆ
5: ขอบใจครับท่านอะไร

0: เฮ้ยเฮ้ยอย่าปากดังลูกชายโทรมาลูกชายโทรมาฮัลโหลยิ่งเสียง
1: เจ้า
0: เมื่อคืนนี่ลูกได้เบิ่งโทรภาพบ่ลูกทางเลขาธิการใหญ่ได้ตอบจดหมายของพวกเขาแล้วใด
1: แม่เบิ่งแล้วได้เบิ่งแล้วสมอาจารย์ก็มูยูเฮียนหันขอแต่ฮู้ว่าแม่ของข่อยเป็นคนเขียนจดหมายหาทางเลขาธิการใหญ่ตอนนี้ข่อยก็กลายเป็นคนดังประจำมหาวิทยาลัยไปแล้วแม่ฮู้บ
0: ่ตัวเองก็เก็บอาการได้ด้วยลูกอย่าเมาโอ้อวดองค์หลาย
1: ไว้ใจได้เลยแม่หลังจากเบิ่งโทรภาพแล้วลูกนอนบ่หลับทั้งคืนเลย
0: อ้าว
1: ลูกก็อยากกลับไปเฮ็ดเวียกอย่างก็ได้ให้บ้านเกิดของพวกเขาคือกันนะ
0: ดีแล้วเด้ลูกที่คิดได้แนวนี้น่ะถ้าลูกอยากประสบความสำเร็จอยู่เสียงให้แล้วก็ดึงโครงการใหญ่ๆกลับมาพัฒนาบ้านเฮาได้เด
1: ้อ
0: แม่ว่าคงจะดีหลายได
1: ้แม่แม
0: ่
1: ขั้นว่าข่อยเรียนจบแล้วข่อยจะกลับเมืองบ้านเลยเด้อแม่ว่าจะได
0: ้กลับเมืองบ้านอ้าวหมายความว่าจังได๋บ่แม่นลูกได้เซ็นสัญญาเฮ็ดเวียกกับบริษัทใหญ่อยู่เซี่ยงไฮ้แล้วหว่า
1: คือว่าเซ็นแล้วแต่ว่าแม่
0: เซ็นแล้วก็ดีเลยเด้ลูกเพิ่นเป็นถึงบริษัทใหญ่สอกเวียกได้แบบนี้มันบ่แม่นเรื่องง่ายใดอีกอย่างนึงตอนนี้ลูกต้องตั้งใจเฮ็ดเวียกนําเด้อ
1: นี่แม
0: ่
1: ฟังลูกเอาก่อนการเซ็นสัญญาเฮ็ดเวียกนั่นก็เซ็นอยู่แต่ลูกรู้สึกว่ามันบ่ค่อยเหมาะสมกับลูกปานใดลูกก็เลยลาออกจากเวียกนั่นแล้ว
0: ฮะว่าจังได๋ก่อลาออกแล้วอ้าวลูกยังบ่ทันได้ไปเฮ็ดเวียกจักมือเลยว่ะคือมันลาออกแล้วมันเกิดเรื่องหยังขึ้นล่ะ
2: เอ๊ะนี่มีเรื่องหยังวะมีเสียงลาออกจากหยัง
0: โอ้ยลูกเอ้ยเจ้ากระถาฟังก่อนแม่มันหมายความว่าลูกได้บริษัทใหม่ดีกว่าแล้วซั่นบ
1: ่แม่ลูกขอเว้าตามซื่อเด้อลูกบ่อยากอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วลูกอยากกลับไปสร้างธุรกิจอยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยากอยู่น้ำพ่อแม่นะ
0: สร้างธุรกิจโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกสิเมื่อสร้างธุรกิจหยังอยู่บ้านหั่นลูกคิดได้จังได๋ก่อ
1: แม่ในจดหมายที่พวกแม่เขียนหาท่านเลขาธิการใหญ่ก็ยังเว้าถึงเลี้ยงสุรีที่เป็นนักศึกษาจบใหม่แล้วไปเลี้ยงหมูแล้วเป็นตัวอย่างของการกลับคืนเมื่อสร้างธุรกิจอยู่บ้านเกิดได
0: ้โอ้ยลูกคำเอ้ย
1: มาพบมาฮอดคิวลูกแม่เคยจะมาขัดข้านลูกล่ะ
0: โตเพิ่นน่ะเรียนจบด้านรักษาสัตว์แล้วจบสัตวแพทย์ได
1: ้
0: เพิ่นก็กลับเมื่อเลี้ยงหมูก็บ่แม่นเรื่องแปลกแต่ลูกน่ะพัดจบด้านออกแบบอุตสาหกรรมสิกลับเมื่อออกแบบคอกหมูคอกงัวคอกควายซั่นบ่หือหรือว่าออกแบบส่วนมะเกี้ยงซั่นวะ
1: เออนี่แม่การสร้างธุรกิจของลูกมันก็สามารถเอามาประยุกต์เข้ากับวิชาเฉพาะที่เรียนมาได้คือกันอยู่ขอเพียงแต่เฮาเป็นนักประดิษฐ
0: ์โอ้ยเศร้าอยู่เขตห้อมห้วยผู้ดอยบ้านเฮานี่บ่ต้องการมาออกแบบอุตสาหกรรมหยังดอกบ่มีหยังให้มาประยุกต์ใช้ทั้งนั้นแหละลูกตั้งใจเรียนอยู่เซี่ยงไฮ้พุ่นให้ดีๆโลดฟังความแม่
1: บ่แม่ได้แม่แม่ยังบ่เข้าใจลูก
2: อ้าวจะล้มกับลูกมิ่งเสียงแม่นบ่มันเป็นจังได๋แล้วล่ะ
0: มันอยากกลับมาสร้างธุรกิจอยู่บ้านว่าซั่นเด้บ่ฮู้ว่าคิดได้จังได๋คิดแต่มันบ่ออกแล้วค่อย

ลู่เหมยอิงคิดว่าความคิดที่อยากกลับมาสร้างธุรกิจอยู่บ้านเกิดของลูกชายตามเมืองเสียงนั้นเป็นเพียงแต่ความคิดสัววูบตามภาษาของวัยหนุ่มคิดว่าเวลาผ่านไป 2-3 มื้อมันก็คงจะลืมไปเองแต่คาดบ่ถึงว่าหลังจากนั้นบ่พอทันได้มื้อตานเมืองเสียงสัมผัสกลับมาจากเสียงไห้แท้ๆ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการละครวิทยุจากคณะละครเสียงแคนลาวรายการนี้กระจายทั้งระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาว

ลู่เหมยอิงคิดว่าความคิดที่อยากกลับมาสร้างธุรกิจอยู่บ้านเกิดของลูกชายตามเมืองเสียงนั้นเป็นเพียงแต่ความคิดสัววูบตามภาษาของวัยหนุ่มคิดว่าเวลาผ่านไป 2-3 มื้อมันก็คงจะลืมไปเองแต่คาดบ่ถึงว่าหลังจากนั้นบ่พอทันได้มื้อตานเมืองเสียงสัมผัสกลับมาจากเซี่ยงไฮ้แท้ๆ

0: ่ได้บ่ได้คิดสิมากับมาโลดแบบนี้บ่ได้แม่บ่ยอม
1: โอ้ยบ่อิงเจ้าแบบนี้กับลูกก็บ่ถูกได
0: ้ไปๆๆเจ้าบ่ต้องมายุ่งกับข้อย
2: อันนี้แม่ฟังลูกอธิบายก่อนแม
0: ่มีหยังต้องอธิบายอีกหมู่บ้านเฮอส่วนของพวกเฮามาตั้งจักกี่ปีแล้วมีแต่ลูกผู้เดียวที่สามารถเซงติดมหาวิทยาลัยซื่อดังได้ว่าสาทรงหนีจากเขตผู้ดอยนี้ได้แล้วแต่ลูกสัมผัสลบคืนมาอีกลูกสิให้แม่กับอีพ่อนี่เอาหน้าไปไว้ใส่ยามยางออกนอกเฮือนสิบ่อายไทบ้านไทเมืองหว่า
1: เอ้ยนี่ลูกเอ้ยอันนี้คือเว้าแม่ของลูกพ่อก็ว่าถูกได้คันคนอื่นฮู้นําเฮาเข้าใจเฮาเพิ่นก็ว่าลูกจะมาสร้างธุรกิจแต่คันคนบ่ฮู้เพิ่นก็จะว่าลูกบ่มีความสามารถบ่มีปัญญาอยู่เสียงให้ต่อเลยลบมาบ้านเฮ้ยแม่นคือแม่จะเว้าหั่นละเอ้ยพ่อเอ้ยเรื่องนี้ลูกบ่สนใจดอกว่าไผจะคิดจังได๋ลูกใหญ่แล้วลูกสามารถรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองได
0: ้แต่ลูกบ่รับผิดชอบต่อพ่อต่อแม่เด้หลายปีมานี่พวกแม่กับพ่อน่ะต้องตื่นแต่ดึกๆดื่นๆอดทนสู้ซนกับความลำบากเท่าใด
2: โอ้ยตอนนี้เขตชนบทมันบ่คือเก่าแล้วได้แม่ในจดหมายที่พวกแม่เขียนหาท่านเลขาธิการใหญ่ก็บอกแล้วเด้ว่า
0: พ่อหยุดเลยหยุดเลยมันคนละเรื่องกัน
2: แม่มันเป็นเรื่องเดียวกันแหละแม่หักคิดเอาเองแล้วก็เองอีก

0: สละผัวเมียพ่อคอยน่ะอดสาส่งเฮียนจนจบมหาวิทยาลัยแต่ลาสัมผัสบ่ยอมอยู่เมืองใหญ่เชียงไฮ้พัสิกลับมาอยู่บ้านนี่ข่อยก็พอเล่าเว้าได้ก็บ่ฟังนี่นะบางทีเจ้าอาจจะสวยเว้าให้เราคิดได้ได้บ่
1: อ๋อเป็นจังซี่วะอ่ะอันนี้คือรถมั้ยข่อยจะไปเบิ่งน้ําอยู่เฮือนน่ะ
0: ขอบใจหลายๆเด้อเบิ่งดูเจ้าใหญ่มาอยู่เมืองแล้วเวียกกะลายป่านนี้ข่อยก็ยังนํามารบกวนเจ้าอีกเก่งใจแท้ๆล่ะ
1: จะเก่งใจเฮ็ดหยังกันข่อยก็ถือว่าเป็นคนเหอส่วนครึ่งนึงคือกันนั่นล่ะ
0: ก็ว่านั่นล่ะ
1: เออ
0: แล้วอาการของเฟยๆนี่เป็นจังได๋เด้อล่ะ
1: ร่างกายน่ะฟื้นฟูได้ดีหลายเดี๋ยวนี้แล้วน้าแอลให้ข่อยน่ะก็เล่าเรื่องของหมู่บ้านเหอส่วนให้เราฟังอยู่ได
0: ้โอ้คงเฮ็ดให้เจ้าอยู่ยากเนาะที่ต้องมาลำบากน้ำพวกข่อย
1: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปจังหน่อยก็ดีขึ้นเองนะเอื้อย

0: เออนี่มึงเสียง
1: ฮะ
0: เรื่องกรรมสร้างธุรกิจอยู่บ้านเจ้าน่ะคิดทบทวนดีแล้วบ่
1: คิดดีแล้ว
0: เอาละคันสันละลองเว้าให้ข่อยฟังเบิ่งดูเจ้าอยากจะเฮ็ดหยังกันแท้
1: จะถามบุญหนึ่งเด้อข่อยมีแบบแผนของข่อยข่อยได้ออกแบบอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่เด้เบิ่งนี
0: ่
1: เลขาเท่าเบิ่งนี่ไหม
0: ใช่
1: นี่เด
0: ้อ๋อรถที่บ่ะ
1: อ
0: ันนี้ยังต้องให้เจ้าน่ะมาออกแบบอีกวะนี่
1: เจ้าเบิ่งดีๆก่อนนี่บ่แม่นรถทิพย์ธรรมดาเลย
0: ใช่เบิ่งดู
1: เด้เด
0: ้รถทิพย์นี่แม่นรถทิพย์ที่เฮ็ดจากไม้ปองซั่นวะ
1: แม่น
0: มันก็แปลกใหม่ดีนี่นะเอ๊ะเจ้าได้แฮงบันดาลใจนี่มาจากไส
1: เอเรื่องนี้มันต้องเล่าย้อนหลังไปเมื่อ1ปีก่อนพุ่นแล้วสิเราสู่ฟัง
2: เบิ่งเสียงเด็กป่านี่แหละก็ยังอยู่ห้องทดลองอีกวะเฮ็ดหยังอยู่นี่
1: อาจารย์เบิ่งนี่ดูนี่แม่นบทโครงการจบสั้นที่ข่อยกำลังเตรียมอยู
2: ่อ๋อรถทิพย์ไม่ปองเออก็คักดีอยู่เนาะ
1: แม่นเดือนก่อนข่อยได้เห็นอยู่ในวารสารเกี่ยวกับการออกแบบของต่างประเทศข่อยเลยเอาแนวความคิดนั้นมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดใหม
2: ่เรื่องนี้ข่อยก็เคยได้ยินอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ก็ดีหลายนั่นแหละถ้าว่าเฮ็ดให้มันเป็นจริงได้แต่ว่าการออกแบบของต่างประเทศส่วนหลายน่ะยังยึดอยู่แต่ในขั้นที่ว่าเป็นเพียงแนวความคิดเท่านั้นแต่ว่าการที่จะเฮ็ดออกมาเพื่อ นำใส่ตัวจริงนั้นยังบ่ทันสูงและก็ยังบ่สามารถผลิตออกมาเป็นจำนวนหลายได้เถื่อได
1: ้อาจารย์คิดว่ามันเป็นย้อนหยัง
2: อาจารย์คิดว่ามันหาสำคัญนั่นเป็นวัตถุดิบเพราะว่าพวกเขาก็ยังซอกหาไม้ปองที่มีทั้งความมันเหนียวยืดหดและก็ความทนทานบ่ได
1: ้อ๋อนั่นแหละเฮ็ดนี่ข่อยเลยคือฮอดบ้านเกิดของข่อยที่มีไม้ปองอยู่หลายมันเลยจุดประกายแนวความคิดของข่อยขึ้นมาว่าข่อยต้องการอยากเฮ็ดสิ่งนี
2: ้ขันสั้นอาจารย์ว่าเจ้าก็ต้องกลับไปลองเฮ็ดอยู่บ้านเกิดของเจ้าบ้างเด้อ
1: กลับเมื่อบ้านเกิด
0: ย้อนจังซี่ดอกวะเจ้าน่ะก็เลยอยากจะกลับมาบ้านเกิดแม่นบ่
1: แม่แล้ว
0: แ
1: ทนที่จะไปดังรับงานออกแบบอยู่บริษัทใหญ่ๆไปแต่ละมือสูมเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองมักจะดีกว่าที
3: ่มิ่งเสียงเอ้ย
1: เจ้า
3: ที่ลูกว่ากับเลขาเฒ่าแม่กับพ่อได้ยินหมดแล้วล่ะลูกฟังความแม่ได้เถาะ
1: ฮะ
3: ลูกบ่คิดได้ว่าตอนนี้ไผไผเพิ่นก็ขี่รถใหญ่หมดแล้วยังสิมีไผอีกกลับมาซื้อรถถีบขี่อีกน
1: ี่แม่อันนี้แสดงว่าแม่ยังบ่เข้าใจอยู่เมืองใหญ่ตัวนี้เพิ่นกำลังปลุกระดมการเดินทางแบบบ่ทำลายสิ่งแวดล้อมหลายเมืองเพิ่นยังเฮ็ดหนทางเฉพาะให้รถถีบอีกตอนนี้ไผขับรถใหญ่ไปเวียกรถก็ติดแฮงเสียเวลาคนในเมืองจึงหันมาขี่รถถีบนับมือนับหลายขึ้น
4: เออแม่นแล้วตอนข่อยกับเจ้าไปเซินเจิ้นก็เห็นลาอยู
3: ่โอ้ยเจ้าหันสิไปฮู้เรื่องหยังเด้มิ่งเสียงสิ่งที่ลูกเฮ็ดมานั่นมันเป็นการทดลองอยู่แต่ในเกียร์ในกระดาษเท่านั้นล่ะการสิมาสร้างธุรกิจต้องมีทั้งสถานที่ทุนฮอนการตลาดมันบ่แม่นเรื่องลิ่นๆได้ลูก
1: ปัญหานี้ลูกฮู้นะแม
3: ่พอแล้วบ่ต้องเว้าอีกลูกฟ้ากลับไปเซี่ยงไฮ้โลด
1: ลูกบ่กลับ
0: เอ้ยแม่อิงข่อยก็เห็นว่ามิ่งเสียงน่ะมีความคิดที่ดีได้วัยหนุ่มยุคใหม่เขาน่ะคิดได้เองมีความมุ่งหวังเป็นของตนเองก็ลองปล่อยให้เราล่ะได้ลองเฮ็ดเบิ่งตีดีบ
4: ่อ้าวอันนี้มันก็เป็นเวียกฆาตกรรมไม่ปองคือกันได๋ข่อยว่าเบิ่งไปเบิ่งมาก็น่าสนใจ

0: ไออยู่ไหนเฮ้อบ่ลองบ่เฮ็ดบ่ฮู้ดอก
1: โอ้ยเจ้าหันสิไปฮู้หยังมันบ่แม่นการสั่นม่วงไม่ปองคือม่วงฮอจูดที่เจ้าเฮ็ดนั่นเด้
2: เอาล่ะเอาล่ะเอาจังซี่ซะพวกเจ้าน่ะ3คนพ่อแม่ลูกลองยกมือออกเสียงโหวตกันเบิ่งคะแนนไฟได้หลายก็เอาตามนั้น
3: คันสั้นโครงการนี่น่ะจบกะคักพอฟังความแม่ตลอดมาอยู่แล้ว
1: ก็เอาติล่ะเฮ็ดตามเอาตามเลขาเท้าว่าเลยยกมือโหวตกันนี่ล่ะดีที่สุดแล้วประชาธิปไตย
2: แล้วไอ้กุ้ยเซิงดิเจ้าเห็นดีบ
3: ่ค่อยเห็นดีมันเด็ดมันขาดบ่เสียเวลาจมข้านฝังค่อยบ่เห็นดีพวกคน2คนต้องอยู่ฝ่ายเดียวกันแน่นอน
4: อ้าวเอาตามเลขาเท้าว่าหั่นแหละตัดสินตามหลักประชาธิปไตย
2: ตกลงอ่ะเริ่มได้ใครเห็นดีให้ปานมิ่งเสียงอยู่บ้านต่อยกมือขึ้น
3: ค่อย
2: ตกลงปานมิ่งเสียงได้1คะแนน
1: ค่อยบ่เห็นค่อยบ่เห็นดีมีแต่เล้าผู้เดียวหั่นแหละเห็นดียกเอาคะแนนให้ตัวเองนะ
2: ปานมิ่งเสียงได้1คะแนนมีใครอีกบ่คันบ่มีแล้วก
3: ็เอ้ยนี่พ่อเจ้าก็เห็นดีวะ
1: เจ้า
3: คือ
1: เจ้าเอ้าเจ้าหมายความว่าจังได๋นี่เจ้ายกมือเฮ็ดหยังเท่าอันนี
3: ้ค่อยค่อยเห็นดีค่อยสนับสนุนมิ่งเสียง
2: ตกลงตกลงตอนนี้2ต่อ1ท่านมิ่งเสียงได้อยู่บ้านต่อ
1: โอ้ย
2: นี่ๆนําเด้อ
1: ตาละตาละท่านกุ้ยเซิงท่านกุ้ยเซิงเจ้านี
3: ่
1: เจ้าฮักหลังค่อย

0: มันคือว่าตัดบ่ถูกจุดจักเทื่อแท้เนาะ
1: ปีกเสียงมาให้พ่อเบิ่งพ่อจะช่วยจับช่วยบ่ายได้บ
0: ่พ่อบ่เข้าใจดอกไปลูกเฮ็ดเองมันหักจะได
1: ้เออพ่อบ่เข้าใจก็บ่เข้าใจเจ้าเฮ็ดเวียกของเจ้าต่อโลดซะนะเฮ้ยบ่ถึกแบบนี้บ่ถึกเจ้าซับไม่ปองแบบนี้บ่ได้ไดเขียวมันหนาพูดเนื้อไม้จะบ่มีความหดยืดดีพอคัดสั้นแล้วมันต้องซับจังไดล่ะถามผู้นึงเด้อผู้เดียวพ่อเอาผ้าขูดตอกมาให้เอานี่ลูกสายมาพี่มาเบิ่งนี่ดู
0: นี่มันหยัง
1: ผ้าขูดตอกขูมือหากินเก่าของพ่อเองบ่ได้เอามาใส่งานจักปีแล้วบุนี่โดนตึบแล้วล่ะนี่เบิ่งดีๆเด้อลูก
0: ฮะใส
1: ่นี่ถ้าจะพาเอาส่วนไม้ปองยันใส่ฝาบ่นี
0: ่ฮะยันบ่ดีบ
1: ่อีกเบิ่งนึงพาดใส่บ่าไว้อะแล้วใส่ผ้านี่ตอกลงค่อยๆ
0: นี่
1: เออแบบนี้แหละแล้วก็ดึงจีกแห้งๆดี
0: นี่พ่อสุดยอดหลายง่ายกว่าพาไม่บ่ง
1: ว้ายพ่อของเจ้าก็เลี้ยงซีมาได้ยอดฝีมือเฮ็ดหมวกจากไม้ปองนี่แหละจึงฮู้ดีว่าพาไม่แบบใดดี
0: แต่เมื่อวานนี้ข่อยลองเอาไม้ปองมาดัดเฮ็ดเป็นโค้งของรถทีบพอจะกดแห้งดันใส่น้อยเดียวแล้วคดให้คดงอมันก็งออยู่แต่ความแข็งแรงกับการโหดจืดมันยังดีบ่เพียงพอเอ๊ะหรือว่ามันเป็นน้ำสนิทของไม้ปองนั่นบ่ก็บ่ฮู้ได้
1: อืมจังซั่นวะ
2: อ้าวพ่อมัน
1: เออ
2: เจ้ามาเฮ็ดอืดๆอัดๆอย่างอยู่นี้เครื่องจักรหดน้ำใส่ฝุ่นอยู่ส่วนเมื่อกี้เพิ่นเปิดเฮ็ดเวียกตั้งแต่ดลแล้วได้ไปเถอะแม่
1: โอ้ยจะน้อยไปก็ได้ข่อยกำลังสอนลูกพาไม้เพื่อช่วยมันสร้างธุรกิจได้นี่นะฮะอีบอนี่จักหน่อยมันก็จะเป็นนักธุรกิจได้แล้ว
2: คนทรยศบ่สามารถซอกเงินให้เฮียนตั้งหลายปี
0: จักไปล่ะทรยศบ่คิดถึงอนาคตที่เฮาเลือกเองแน
1: ่ลูกเอ้ยเฮ้ยแม่ของเจ้าเริ่มออกอาการแล้วงอนบ่พอใจเฮ้ยพอไปก่อนละมื้อแลงมีหยังบ่เข้าใจค่อยมาบอกพอไปเด้อเด้อๆๆพอ
2: มิ่งเสียงยังเป็นเด็กน้อยใจฮ้อนบู้วามแต่เจ้าเป็นฮอดอีพอสัมผัสมันหลงมัวเมากับลูกแถมยังซวยเติมฟื้นเติมไฟให้มันอีก
1: เฮ้ยลูกมันใหญ่แล้วมันมีความคิดของมันเจ้าก็ปล่อยให้มันลองเบิ่งจักบาทได้ติเจ้าก็ได
2: ้สิใหญ่ปานใดก็ต้องฟังความพ่อแม่แดง
1: อ้าวๆมื้อเองตอนนั้นเจ้ายอมแต่งดอกกับข่อยก็บ่ฟังความพ่อแม่คือกันหั่นแหละแม่นบ่
3: จดหมายจากหมู่บ้านในหุบเขาผลงานการเขียนและผลิตต้นฉบับภาษาจีนโดยสถานีวิทยุและโทรภาพเขตปกครองตนเองเผาจ้วงกวางซีแห่งสปจีนเฮียบเฮียงและเขียนเป็นบทละครวิทยุโดยสรุตตาสายหงเวียงวัฒนาสนับพานเป็นบรรณาธิการสำหรับวันนี้ใกล้หมดเวลาลงแล้วผู้ร่วมแสดงในเรื่องมีบิไลสัญญเวทสุภาลินหอมรัศมีมโนลีแก้วคูณบริษัทอนุรักษ์ลัดดาวันท้องพุทธวงพจันทร์ดาวันวงปฐมไกสอนวิไสยราชเวียงทองประกอบคำบุญน้องพานภูวงศ์เสียงเสียงวงอภิญญาสุริยวงศ์สมมาลาพิมพ์วงศ์และ

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นเข้าใจหางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงต่อจากตอนเช้ามื้อนี้นายกรัฐมนตรีเน้นนักให้พนักงานหลักแหล่งอยู่ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและสภาพตัวจริงก่อนภาคส่วนอื่นบาท91แผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงธนาคารสิงคโปร์ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตของเวียดนามขึ้นเป็น 9.2%กัมพูชีปราบปรามบรรดาเส้นทางการโซโกงทางออนไลน์อย่างเด็ดขาดสุดท้ายของรายการท่านจะได้รับฟังบทเสนอที่เซฮุนเรื่องว่าผลงานและบาทเก้าบุกทะลุของเวียดงานสายเดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเวียระวงศ์พุทธคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นเข้าใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงต่อจากตอนเช้ามื้อนี้การประกอบความเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่แม่นเป็นไปตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเพื่อให้บทรายงานฉบับนี้มีแน่ในครบถ้วนสมบูรณ์สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพันเอกปิ่นแก้วปณิพลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่9แขวงแสงขวางประกอบความเห็นใส่มาตราที่131เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางการบินข้อที่7ที่เว้าถึงการป้องกันความปลอดภัยเสนอให้กำหนดเขตอ้อมรอบเดินบินและเขตแล้วบินให้ละเอียดส่วนมาตราที่161ข้อห้ามทั่วไปมีทั้งหมด18ข้อเสนอให้เติมใส่อีก2ข้อคือห้ามผู้ประกอบการขายเครื่องและผู้บริการรถแท็กซี่สร้างความบ่สงบอยู่บริเวณสนามบินการบริการต้องยุติธรรมโปร่งใสและราคาบ่แพงห้ามบุคคลหรือนิติบุคคลจับจองปี้ไว้ขายโตในเวลาเร่งด่วนเพื่อเก่งกำไร
1: มาตรา131มาตรการป้องกันความปลอดภัยการบินข้อ7เขียนว่าป้องกันความปลอดภัยของเขตสาธารณรัฐจะให้เพิ่มเติมอีกว่าเขตอ้อมรอบเดินบินและเขตแล้วบินเขาสิกำหนดเอาเท่าใดลงสูงเท่าใดลงยาวเท่าใดอันนี้ก็อยากให้เพิ่มใส่เติมเพราะว่าตัวนี้มันเขตแล้วบินนี้พวกเขาจะต้องได้ห้ามมาตรา161ว่าเรื่องข้อห้ามทั่วไปเนี่ยทั้งหมดมี18ข้อข้าพเจ้าขอมีทัศนะเพิ่มอีก2ข้อ1ห้ามผู้ประกอบการเส้นห้างขายเครื่องแท็กซี่ผู้รับส่งผู้โดยสารบ่ให้สร้างความบ่สงบหรือสร้างความรำคาญความบ่พอใจอยู่บริเวณสนามบินเดินบินการบริการต้องยุติธรรมโปร่งใสและราคาก็บ่แพงเกินไปอันนี้มันมีปัญหาตลอดมันอยู่สนามบินเป็นต้นว่าแท็กซี่เฮากำหนดแล้วแต่ว่าอื่นเอาแพงเกินขอบเขตเป็นต้นว่าแขกมาแต่ต่างประเทศบ่เลยอยู่ในประเทศหรือว่ามาแต่บ้านนอกจังซี่มันมีปัญหาตลอดเกี่ยวกับตัวนี้อยากให้เป็นข้อกำหนดนึงหรือว่าออกกฎหมายได้กว่านี้ดีเพื่อคุ้มครอง2ห้ามบุคคลนิติบุคคลจับจองปี้ไว้ขายต่อในเวลาเร่งด่วนเพื่อกินกำไรเพราะว่ามันแสดงออกเวลาเพราะมันเป็นอันนี้นะคันเวลาเขาจองไว้อันแนวนึงใกล้ๆมือผัดราคาแนวนึงเนาะแล้วจำนวนนึงก็มีผู้ขายต่ออันนี้มันสภาพตัวจริงมันก็เคยเกิดขึ้น
0: ท่านอาจสพังทองศรีพันโดนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์มีคำเห็นเลขเปลี่ยนในมาตรา150ที่กำหนดเกี่ยวกับเครื่องบินบ่มีคนขับเสนอให้คณะรับผิดชอบทางกฎหมายฉบับนี้เบิ่งคืนเกี่ยวกับการอนุมัติและการคุ้มครอง
2: ในมาตรา150นี่ก็ได้กำหนดเนาะเครื่องบินที่บ่มีคนขับตัวนี้ก็ได้เว้าแจ้งอยู่แต่ว่าในหลายฐานก็มีคำเห็นตัวนี้อยากให้เบิ่งอยู่บ่อันที่1แม่นการอนุมัติเครื่องบินที่บ่มีคนขับหรือว่าถ้าพวกเฮาเบิ่งในตัวไปก็สิแม่นจำพวกโดรนพวกหยังก็มีเนาะอันนี้ตัวจริงในการปฏิบัติอยู่ในนี้หมายความว่าเพิ่นว่าต้องได้รับอนุญาตจากองค์การการบินพลเรือนลาวเนาะในการอนุมัติในหามันจะรวมเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างในการบินบ่มีคนขับมันแต่ว่าในการอนุมัติแล้วแต่ตัวนี้มันพัวพันกับการคุ้มครองหรือการติดตามกฎการตื่นซึ่งผ่านมานี่ในการขออนุญาตนี่แน่นอนว่านอกจากการบินในการปฏิบัติตัวจริงต้องเป็นข้ออนุญาตจากคะแนนปกสปกสโดยสภาเป็นคะแนนปกสจะเป็นเจ้าการลักในการขออนุมัติและพวกเขาจะบ่ได้ขอสําอนุมัติทําการบินในเมื่อกฎหมายตัวนี้ออกนี่ก็ต้องได้เบิ่งว่าองค์การการบินพลเรือนลาวนี่สิแน่ใดเนาะในการคุ้มครองอยู่ในจุดนี้
0: ท่านไซปัญญาพรมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจําเขตเลือกตั้งที่13แขวงสวรรณเขตมีความเห็นแลกเปลี่ยนในมาตรา150เกี่ยวกับการประกันภัยการบินทั่วไปและเรือบินบ่มีคนขับในมาตรานี้เสนอให้แยกออกเป็นอันเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมและชัดเจนขึ้นตื่ม
3: ในมาตรา150การประกันภัยเกี่ยวกับการบินทั่วไปและเรือบินบ่มีคนขับข้าพเจ้าเห็นว่ามาตราดังกล่าวนี้ควรแยกออกเป็นเฉพาะจะเหมาะสมบ่การประกันภัยเกี่ยวกับการบินทั่วไปเป็นมาตราเฉพาะและคำว่าเรือบินบ่มีคนขับให้กำหนดออกเป็นมาตราเฉพาะต่างหากเพื่อให้เห็นแจ้งขึ้นตื่มนอกว่าเรือบินที่บ่มีคนขับนี่เป็นจังได๋เนาะเพราะว่ารายสสก็ได้ยกขึ้นเนาะเพื่อสำคัญหลายเนาะก็เรื่องการความปลอดภัยของสังคมครับ
0: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติประกอบความเห็นสำเร็จแล้วต่างหน้าคณะผู้สอบทางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงได้ขึ้นชี้แจงอธิบายต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนั้นประธานกองประชุมได้สรุปสั่งรวมการประกอบการเพนเข้าใส่หางกฎหมายฉบับนี้สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในภาคเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบความเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกฉบับปรับปรุงตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีทานเสริมไซกรมสิทธินายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติพบปะโอ้ล้มคณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงที่มีตำแหน่งห้องหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในโอกาสนี้ทานบัวคงนามวงรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นที่ตั้งภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและวีซ่าเฉพาะในระยะผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากข้อคงค้างทิศทางแผนการในต่อหน้าและข้อเสนอจำนวนหนึ่งจากนั้นเพื่อดมความคิดเห็นและเป็นเอกภาพสูงต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีได้มีคำเห็นเจาะจิ้มและเปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกงไปกงมาสร้างสรรค์แทศปัญหาตัวจริงและมีทั้งออกที่สมเหตุสมผลท่านเสริมไซกุมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีมีคำเห็นว่าที่ตั้งและบทบาทความสำคัญของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแม้นเป็นเสนาธิการประสานงานและบริการรับใช้แก่รัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีและบรรดาห้องนายกรัฐมนตรีโดยเน้นนักให้คณะพรรคแต่ละคันภายในองค์คณะพรรคห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องเอาใจใส่เหตุเวียกการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรอย่างลึกซึ้งถึงทองกำให้ได้สภาพแนวคิดและการดำรงชีวิตของเขาเจ้าทั้งสร้างเงื่อนไขเฮ็ดให้พนักงานรัฐกรสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุ่นเอียงทุนเที่ยงมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่มีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตือรือร้นมีจิตใจและแนวคิดอยากพัฒนาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่
4: เมื่อได้รับหน้าที่ที่จะมาชี้นำด้วยกงของว่าการสำนักงานนายกนี้มันจึงมีความจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องเข้าใจมดทุกปัญหาต้องให้ไอ้น้องพนักงานพวกเฮาทั้งมดอยู่หสนย.นี่เข้าใจทิศทางที่พวกเฮาจะปฏิบัติหมายคำว่าพวกเฮาลงเรือลำเดียวแล้วเข้าใจแนวทางเดียวแล้วจังปฏิบัติเป็นเอกภาพกันคันเข้าใจไปคนละเบื้องคนละแนวคนละทางแน่นอนการจะตั้งปฏิบัติเนี่ยมันก็สิไปคนละแนวคนละทางฉะนั้นอันสำคัญที่สุดต้องเป็นเอกภาพกันต้องเป็นเอกภาพกันทั้งด้านทิศทางทั้งด้านมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติและอันสำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่ว่ามีการปรับปรุงกงจักรของรัฐบาลมีการโฮมมีการแยกกงจักรของรัฐบาล ่อนกองประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12หั่นแล้วก็ภายหลังกองประชุมใหญ่แล้วก็มีการจัดตั้งปฏิบัติน
0: ายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้พนักงานทั่วสำนักงานนายกรัฐมนตรีปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบบแบบแผนและกลไกเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่ค้นคว้ากันตรงในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาทิศที่นำตัวจริงของขันเทิงเคียงคู่กับการกำหนดกลไกการติดตามสุกโยและประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศที่นำของรัฐบาลที่วางออกให้มีประสิทธิผลสูงค้นคว้าปรับปรุงกลไกก็คือขอดการค้นคว้าเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลิกเซิงเทิงทองก่อนจะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายกรัฐมนตรีหงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นสี่นำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเทคนิคเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทันการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริง
5: วันที่13ตุลานี้คณะรับผิดชอบแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมได้เคลื่อนไหวติดป้ายแจ้งห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการห้างบันเทิงและคาราโอเกะภายในนครหลวงพะบางเพื่อเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยการบันเทิงพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กและวัยหนุ่มเอาใจใส่หำเฮียนหลีกเลี่ยงการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและการมั่วสุมกับสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการห้างบันเทิงคาราโอเกะหับหูและปฏิบัติระเบียบการที่วางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องเด็กและวัยหนุ่มให้ห่างไกลจากอบายมุขสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมีระเบียบวินัยขึ้นเทื่อละก้าว
0: พิธีเปิดนำไส้ของการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกงหลังใหม่ในวันที่10ตุลานี้ที่วัดหลวงเมืองละมามแขวงเสกงโดยเมตตาเข้าห่วมพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมเสนายประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวฝ่ายคฤหัสถ์มีทานบุญลายบุตติเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกงท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุทธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยการนำแขวงการนำเมืองอดีตพนักงานการนำและสาวพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าแขวงเสกงเข้าห่วม
6: ในพิธีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีราชรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกงผ่านบทรายงานโดยย่อผลสำเร็จของการก่อสร้างห้องการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสริงเริ่มแต่วันที่8กรกฎปี2024ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ500ล้านกีบได้รับความเมตตาในการช่วยเหลือทุนของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมาเสไนประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผ่าภาษิตคณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวรองหัวหน้ากรรมาธิการสาธารณูปการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวทั้งเป็นประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ซึ่งบริษัทสอนก่อสร้างครบวงจรจำกัดผู้เดียวแขวงเสกงเป็นผู้รับเหมาพัฒนาโครงการจนสำเร็จการก่อสร้างในวันที่29มิถุนายนปี2016ทั้งหมดผลงานและผลสำเร็จนั้นย้อนได้รับทิศสีน้ำและการช่วยเหลือทุนจากศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวบวกกับความเอาใจใส่จากคณะพรรคอำนาจการปกครองแขวงเมืองบ้านผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนด้านวัตถุปัจจัยเหือแห้งเข้าในการก่อสร้างในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามระดับขาดหมายทีวังไวมาเลซีพุทธมงคลสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกงรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
7: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ซึ่งเฮ็ดให้อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือแขวงไซสมบูรณ์และเขตผู้เพียงบ่อละเวนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ15ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า3หา33องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้า2หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา25องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
0: ต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
5: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามอิงตามบทรายงานล่าสุดของธนาคาร United Overseas ของสิงคโปร์ได้ยกระดับตัวเลขคาดคะเนการเติบโตในปีนี้ของเวียดนามจาก 8.5 ส่วนห้อยขึ้นเป็น 9.2 ส่วนห้อยในระยะ9เดือนของปีนี้คะแนนการอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของเวียดนามเพิ่มขึ้นหลายกว่า11ส่วนห้อยประกอบส่วนเกือบ50ส่วนห้อยเข้าในระดับการเพิ่มยอดมูลค่าเพิ่มของพื้นฐานเศรษฐกิจสูงกว่าคงเขตการบริการส่วนคะแนนการอิเล็กทรอนิกส์หักษาบทบาทเป็นเสาค้ำด้วยวงเงินการส่งออกคอมพิวเตอร์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอะไหล่ฮอดกลางเดือนกันยาปีนี้บรรลุประมาณ111ตื้อดอลลาร์
0: ตามข่าวจากวิทยุกระจายเสียงเวียดนามรัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันขึ้นใหม่ลักมันของตนในการต้านการโซโกงทางออนไลน์โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะสืบต่อปฏิบัติกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อบรรดาการเคลื่อนไหวโซโกงหลอกลวงสั่งฟ้องบรรดาหัวโปรตุการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งการอนุญาตทรัพย์สินของอาชญากรท่านไซซินาริสรัฐมนตรีทั้งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการต้านการโซโกงทางออนไลน์ของกัมพูชาได้ซีให้เห็นว่ากลุ่มต่อต้านการโซโกงทางออนไลน์ระดับชาติได้พันขยายบรรดามาตรการด้านนิติกรรมต่อบรรดาการเคลื่อนไหวที่ถูกสงสัยรวมทั้งการกวดค้นบรรดาสถานที่สั่งฟ้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสืบโตสืบสวนบรรดาคดีที่พร้อมถูกดำเนินคดีอยู่ศาลต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่เสหัวเรื่องว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานไซแดนลาวปี2006ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยง
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพในยุคที่สภาพการภาคพื้นและสากลพร้อมหันเปลี่ยนไปอย่างว่องไวการปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนและการสร้างเส้นสายแดนให้กลายเป็นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการหัวมือถือเป็นหน้าที่ยุทธศาสตร์อันสำคัญยิ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านผลงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสายแดนในระยะผ่านมาโดยเฉพาะในปีนี้ลาวได้สำเร็จหน้าเวียกอันพ้นเด่นหลายด้านซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตัดสินใจอันสูงส่งของภาครัฐบาลและประชาชนบรรดาเผ่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเส้นสายแดนติดจอดกับ5ประเทศเพื่อนมิตรมีลวงยาวทั้งหมดหลายกว่า 5,486 กิโลเมตรประกอบมีเส้นสายแดนทางบกยาวหลายกว่า 3,793 กิโลเมตรและทางน้ำยาวหลายกว่า 1,692 กิโลเมตรที่ตะเวนออกติดกับเวียดนามมีลวงยาวหลายกว่า 2,337 กิโลเมตรทิศเหนือติดกับจีนมีลวงยาวหลายกว่า 508 กิโลเมตรทิศตะเวนตกเสียงเหนือติดกับเมียนมามีลวงยาว 236 กิโลเมตรทิศตะเวนตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีลวงยาว 1,869 กิโลเมตรทิศใต้ติดกับกัมพูชามีลวงยาว 535 กิโลเมตรในจำนวน5ประเทศลาวได้สำเร็จการสำรวจและปักหลักหมายสายแดนอย่างเป็นทางการแล้วกับ3ประเทศคือจีนเมียนมาและเวียดนามด้านเวียกงานการคุ้มครองด่านสายแดนในขอบเขตทั่วประเทศมาถึงปีนี้มีทั้งหมด99ด่านประกอบมีด่านสากล32ด่านด่านท้องถิ่น18ด่านด่านประเพณี49ด่านและสนามบินสากล4แห่งตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเสื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบส่วนผลสำเร็จอันพ้นเด่นในการปักหลักหมายสายแดนกับ3ประเทศเริ่มจากเวียดนามบนพื้นฐานสนธิสัญญาฉบับลงวันที่18กรกฎาคม1977 2ประเทศได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการปักหลักหมายที่และบูรณาระบบหลักหมายสำเร็จอย่างสมบูรณ์ในปี2016โดยมีลักหมายรวมมีทั้งหมด 1,002 ลักหมายพร้อมกันนั้นทั้ง2ฝ่ายยังได้จัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและเวียดนามว่าด้วยการแก้ไขปัญหาผู้ยกย้ายตั้งภูมิลำเนาตามลำพังใจและสร้างครอบครัวบ่ถูกระเบียบอยู่ตามบริเวณชายแดนลาวเวียดนามโดยฝ่ายลาวได้มอบสัญชาติลาวให้คนเวียดนาม 6,199 คนและฝ่ายเวียดนามได้มอบสัญชาติเวียดนามให้คนลาว 1,516 คนอย่างเป็นรูปธรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการสำรวจและปักหลักหมายได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องหลังจากการปักหลักหมายหอบทำอิฐ2ประเทศได้ตกลงปักหลักหมายให้ทีเข้ากว่าเก่านับแต่ปี2010หา2012จนมีหลักหมายรวมทั้งหมด104หลักหมายสวยให้เส้นสายแดนมีความชัดเจนและจัดแจ้งยิ่งขึ้นกับเมียนมาโดยอิงตามแถลงการฮวมฟรังอังกฤษปี1896ที่นำไส้ของน้ำเลิกแม่น้ำคองเป็นเส้นสายแดนสองประเทศได้ปักหลักหมายสำเร็จ172หลักหมายตั้งอยู่แคมป์ฝั่งเบื้องหลับ86หลักหมายพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายยังมีกลไกฮวมกันสำรวจและบูรณะส่อมแปลงหลักหมายถูกๆ5ปีซึ่งครั้งล่าสุดแม่นครั้งที่6ในปี2024ส่วนความคืบหน้าและปัญหาที่ต้องสืบต่อแก้ไขของเวียกงานสายแดนลาวไทยลาวและไทยมีสายแดนรวมกันประมาณ 1,869 กิโลเมตรในนั้นสายแดนทางบกประมาณ763กิโลเมตรและทางน้ำประมาณ 1,106 กิโลเมตรสายแดนทางบกได้เริ่มต้นสำรวจและปักหลักหมายเริ่มแต่วันที่6พฤษภาคม1997มาฮอดปัจจุบันสองฝ่ายสามารถสำเร็จการปักหลักหมายแล้ว211หลักหมายเท่ากับ89ส่วนห้อยของลวงยาวเส้นสายแดนทางบกอย่างไรก็ตามยังมี14บริเวณที่ยังคงค้างยังจะต้องได้สืบต่อปรึกษาหารือในนั้นอยู่ภาคเหนือมี6บริเวณและภาคใต้อยู่แขวงจำปาสักมี8บริเวณสำหรับเส้นสายแดนตามลำน้ำคองฝ่ายลาวยึดมั่นตามสนธิสัญญาและแผนที่ฝรั่งสยามปี1929หา1931ในขณะที่ฝ่ายไทยยังมีทัศนะที่แตกต่างกันส่วนแม่น้ำเหืองยาวประมาณ153กิโลเมตรคณะผู้เชี่ยวชาญ2ฝ่ายยังต้องได้สืบต่อประสานงานและแก้ไขด้วยความระมัดระวังและสันติวิธีสำหรับปาดกาวบุกทะลุในเวียกงานสายแดนลาวกัมพูชีลาวและกัมพูชีมีสายแดนรวมกันประมาณ535กิโลเมตรภายหลังลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดสายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชีฉบับลงวันที่13กุมภาพันธ์2023เวียกงานสายแดนของ2ประเทศได้มีบรรยากาศใหม่ที่ดีขึ้นผ่อนคลายและมีความคืบหน้าอย่างตั้งหน้าโดยอิงไซซีลักการในการกำหนดเส้นสายแดนระหว่างลาวกัมพูชีที่ได้หับห้องในปี1995เส้น การอิงใส่แผนที่อินโดจีนมาตาส่วน1ส่วน1แสนพิมพ์ปี1933หา1953หลักการสากลการคำนึงถึงเขตที่ประชาชนคุ้มครองตัวจริงและความเสมอภาพต่างๆตอบสนองผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสองฝ่ายได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานอย่างเป็นระบบการปักลักหมายแบบใหม่สองฝ่ายได้ตกลงการปักลักหมายสายแดนแบบใหม่ที่แน่นหนาทาวรทดแทนลักหมายเก่า121ลักหมายและปักเพิ่มเติมอีก389ลักหมายรวมเป็น510ลักหมายอยู่ตอนสายแดน86ส่วนห้อยที่สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกันแล้วมาฮอดเดือนสิงหาคม2006สองฝ่ายสามารถกำหนดจุดได้375ลักหมายและก่อสร้างเสื่อมต่อลักหมายสำเร็จแล้ว291ลักหมายการแก้ไขบริเวณที่ยังบ่ทันเป็นเอกภาพจาก7บริเวณที่ยังคงค้างสองฝ่ายสามารถแก้ไขได้แล้ว5บริเวณรวมมีบริเวณลำน้ำเซลำเภาบริเวณลำแม่น้ำคองบริเวณทางลงเวินคำเส้นทางดงกะลอและบริเวณห้วยโสดส่วนอีก2บริเวณคือบริเวณยอดเซลำเภาและบริเวณเวินคำหรือก๊กเตือรวมทั้งบริเวณ14ส่วนห้อยแกงต่อมอคอยห้วยตะเหงาที่ยังบ่ทันได้สำรวจอยู่แขวงอัตปือและเสียงแตงแม่นพร้อมสืบต่อปรึกษาหารือและแก้ไขเทื่อละ9ตามที่ซี้นำของคันเทิงแก่แต่จุดน้อยหาใหญ่แต่ง่ายหายากทิศทางในต่อหน้าจะสืบต่อสำรวจและปักลักหมายสายแดนตามแผนการเล็งลัดการก่อสร้างลักหมายในจุดที่ตกลงกันแล้วสืบต่อเจรจาแก้ไขบริเวณที่ยังคงค้างอย่างปฏิสังพร้อมทั้งสร้างแผนที่เส้นสายแดนและอนุสัญญาละเอียดเพื่อหับประกันให้เส้นสายแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับบรรดาประเทศใกล้เคียงมีความมั่นคงยืนยงและเป็นบอนอิงอันนักแน่นในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั้นแมนบทเสนอที่ใส่หัวลังว่าผลงานและบาดเก้าบุกทะลุของเวียกงานไซแดนลาวปี2026ความมั่นคงมิตรภาพและการพัฒนาแบบยืนยงที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บรรลังทงเกียงคำสุนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแทนดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการ

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกทานมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเรามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 5:00 น.วันนี้ปองตายเจริญสุขดำเนินรายการเช่นเคยพบกันวันนี้แม่นวันพฤหัสที่15ตุลาคม2026กุ่งกับมือขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ก็มี3รายะเช่นเคยรายะเมืองลาววันนี้มื้อนี้พวกเราจะไปเบิ่งการสร้างและรับของประเทศลาวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมและป่าไม้ได้เป็นจำนวนหลายเด้อหลายครับก็ได้เนาะส่วนรายะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้ยังอยู่ที่การหุ้มมือระหว่างลาวและสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากว่าประเทศลาวได้เสนอให้สาธารณรัฐเกาหลีปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานและโควต้าคู่ผัวเมียในการไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองย้อนว่าแรงงานลาวไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีก็ได้และกำลังได้รับความนิยมปัจจุบันนี้ก็ได้เนาะหลายคนก็สนใจอยากไปเด้ไปออกแรงงานอยู่สาธารณรัฐเกาหลีแต่ว่าลาวก็เสนอให้ว่าให้เพิ่มในการปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานขึ้นเติมแล้วก็แก้ไขให้ผัวกับเมียไปน้ำกันได้เนาะส่วนระยะเที่ยวบ้านแม่ตอนท้ายจะพาทานไปสัมผัสความงามของอุทยานธรณีหินบูนดินแดนมรดกของแขวงคำมวนเนาะบกไก่บกไก่จากนครหลวงเวียงจันทร์ขณะกระแมนทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่ประจำวันพฤหัสวันที่15ตุลาคม2026เซนเคยเนาะคือจะเป็นลักษณะเป็นประเพณีก็ว่าได้ก่อนจะไปฟังเนื้อในรายละเอียดของรายการทั้งหมดกับมาฟังเพียงห้องจากรายการก่อนมอบเป็นความสุขความบุกบันเป็นซื่นให้แก่เพื่อนในรายการทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของพวกเราที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเสื้อซาดลาวอยู่ต่างประเทศแล้วก็ผู้ที่กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนเด้อ

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองเทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.สำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่ก็มี 3-4 รายการเนาะวันนี้ก็มี3รายการมีรายการเมืองลาววันนี้รายการลาวฮักลาวรายการลาวกับเพื่อนมิตรแล้วก็รายการเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้แม่นระยะลาวฮักลาวยังบ่ทันมีเทื่อเพราะว่าได้มีสัมภาษณ์เด้คันแม่นระยะลาวฮักลาวจะสัมภาษณ์คนเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกลับมายามบ้านเกิดเมืองนอนถึงความรู้สึกได้มายามบ้านเกิดเมืองนอนอาทิตย์หน้าเนาะจะมีเสียงสัมภาษณ์ของคนเสื้อชาติลาวหลายท่านที่รายการพวกเขาไปสัมภาษณ์อยู่ทางแขวงหลวงพะบางเด้มานำเสนอให้เพิ่นเป็นรายการได้รับฟังเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้มื้อนี้จะไปเบิ่งว่าประเทศลาวสร้างเลยครับได้จำนวน1,389 ตื้อดอลลาร์จากการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและป่าไม้ในระยะ9เดือนปีนี้ซึ่งบรรลุได้73ส่วนห้อยของเป้าหมายเนาะประจำปีเพราะว่าเพิ่นวางเป้าหมายไว้แม่นสร้างให้ได้แม่น1,900ตื้อดอลลาร์ในนั้นพืชและผลิตภัณฑ์พืชแม่นกลุ่มเอาอัตราส่วนเป็นจำนวนหลายโดยสร้างได้ครับได้หลายกว่า1ตื้อดอลลาร์หรือกว่า84ส่วนห้อยของเป้าหมายการสร้างรายรับประจำปีเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงก็สามารถสร้างรายรับได้หลายกว่า148ล้านกว่าดอลลาร์บรรลุ74ส่วนห้อยของเป้าหมายประจำปีวางไว้แม่น200ล้านดอลลาร์และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้อย่างพาราเครื่องปลาของดงและทานสร้างรายรับรวมกันได้238ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ48ส่วนห้อยของเป้าหมาย500ล้านดอลลาร์สหรัฐและตัวเลขนี้ถูกรายงานต่อกล่องประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากทานลินคำดงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมถือว่าการผลิตข้าวเนาะคุณก็ได้รายงานถึงการผลิตข้าวคาดว่าจะบรรลุ95ส่วนห้อยของเป้าหมายในปีนี้เพิ่นวางไว้แม่น3ล้าน9แสนต้นซึ่งกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ให้ฮู้ว่าจำนวนตัวเลขนี้นี่ยังบ่ทันเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในส่วนพืชเสบียงอาหารรวมทั้งผักและหมากไม้ก็กวบเอาเนื้อที่หลายกว่า 255,500 เฮกตาร์คาดว่าจะผลิตได้หลายกว่า 2,300,000 ต้นและประเทศจีนนี่มันกวบเอาจำนวนผลิตภัณฑ์หลายที่สุดเนาะที่ในการส่งออกโดยมีพืช39รายการและสัตว์เลี้ยง5รายการสินค้าส่งออกก็รวมมีอย่างพารามันต้นกล้วยหมากโมซาลีอาหารสัตว์กาแฟซาหมากตัวเหลืองสดและข้าวสารห้องลงมากับแมนเวียดนามมี19รายการไทย16รายการกัมพูชีมีแต่1รายการแมนผลิตภัณฑ์สัตว์ใหญ่เนาะและนอกจากการส่งออกแล้วรัฐบาลยังพยายามเสริมสร้างการผลิตภายในประเทศและลดพรการพึ่งพาอาศัยการนำเข้าและการนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมมีมูลค่ารวมหลายกว่า40ล้านดอลลาร์ระยะ9เดือนปีนี้ลดลง50ส่วนห้อยจาก80ล้านดอลลาร์ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้เว้าถึงการสร้างรายรับของประเทศลาวจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและป่าไม้ได้หลายกว่า 1,389 ตื้อดอลลาร์เนาะในระยะ9เดือนปีนี้เด้อเอาอันนั้นก็แม่นระยะเมืองลาววันนี้ส่วนระยะลาวก็เพื่อนมิตรมานี่แล้วก็เพื่อนมิตรมื้อนี้แม่นการเสนอปรับปรุงนโยบายเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานและโควต้าคู่ผัวเมียของลาวที่เสนอให้สหรัฐเกาหลีพิจารณาอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากวันที่12ตุลาคมนี้ท่านผู้ฟังอยู่ที่กระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมท่านพงษ์ไชยศักดิ์อินทราชของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้ต้อนรับการเข้าพบปะของท่านจังอิงบ็อกซึ่งเป็นประธานสภาเมืองซองจูและแขนงการที่เกี่ยวข้องจากเมืองซองจูของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปรึกษาลือและขยายการร่วมมือด้านการจัดส่งแรงงานตามฤดูกาลและซองไฟก็ได้ปรึกษาลือทบทวนคืนการจัดตั้งปฏิบัติการจัดส่งแรงงานฤดูกาลระยะผ่านมาพร้อมทั้งเสนอทิศทางการสืบต่อความมือระหว่างกลุ่มจัดหางานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกับเมืองซองจูของสาธารณรัฐเกาหลีให้มีความหัดกลุ่มและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการพบปะครั้งนี้เมืองซองจูก็ได้ริเริ่มลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมมือด้านการจัดส่งแรงงานฤดูกาลร่วมกับกลุ่มจัดหางานในวันที่3พฤศจิกายน2023
เนาะปี2023อันนี้เป็นการเริ่มต้นแล้วก็ได้เริ่มจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่บางซองจูนับแต่ปี2024เป็นต้นมาผ่านการจัดตั้งบทบาทตัวจริงนี่ก็ถือว่าแต่ละปีก็ได้ส่งแรงงานเพิ่มขึ้นคือปี2024นี่จัดส่งไปนี่แม่น153คนและปี2025จัดส่งแรงงานทั้งหมดแม่น1292คนปี2026คือปีนี้แม่น1333คนเนาะจะมีตูนปี2025แม่น1คนปีนี้ก็แม่นตูน6คนตูน6คนก็หมายความว่าบ่กลับมาแล้วเนาะไปแล้วก็บ่กลับเป็นแรงงานเถื่อนไปเลยและผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าเมืองซองจูเป็นเมืองที่มีความต้องการแรงงานจากลาวเพิ่มขึ้นหลายโดยเฉพาะแรงงานเพศชายนอกจากนายจ้างส่วนใหญ่อยู่เมืองซองจูได้ปฏิบัติตามระเบียบเงินไขการนำใช้แรงงานอย่างดีมีการติดตามเบื้องแยงแรงงานอย่างใกล้ชิดเหตุให้ลดพรปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับผู้ออกแรงงานลาวได้อย่างมีประสิทธิผลพร้อมทั้งมีความต้องการนำใช้แรงงานเก่าที่มีประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่และท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็เสนอให้ไฟซองจูนี่พิจารณา2ข้อคือ1แม่นด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในฤดูมีอากาศร้อนของซาเกาหลีขอให้ทางเมืองซองจูช่วยติดตามการเฮ็ดเวียกของแรงงานอย่างใกล้ชิดหลีกเว้นการให้แรงงานเฮ็ดเวียกกลางแจ้งโดนเกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคต่างๆที่ตามมาเลยเนาะพร้อมทั้งให้สนองน้ำดื่มพัดลมน้อยหรือว่าเสื้อที่มีพัดลมระบายอากาศให้แรงงานลาวส่วนด้านการคัดเลือกและเงินแรงงานเนื่องจากเมืองซองจูมีความต้องการแรงงานสายเป็นส่วนใหญ่เหตุให้การสนองแรงงานมีข้อจำกัดจึงเสนอให้พิจารณาเพิ่มเกณฑ์อายุแรงงานสายเป็น45ปีเพศหญิงเป็น40ปีพร้อมทั้งเพิ่มโควต้าแบบคู่ผัวเมียเนื่องจากว่าแรงงานสายส่วนใหญ่มีความต้องการไปเฮ็ดเวียกเป็นคู่หลายกลัวเป็นไปเพิ่นก็อยากได้เมียเพิ่นไปนำเด้อันนี้ก็ใช่เนาะบ่ว่าสายไผแล้วเนาะอยู่ใส่กับคู่ผัวเมียก็ต้องไปเฮ็ดเวียกนำกันหรือว่าไปอยู่นำกันก็เขาเสนอให้ชาวเกาหลีพิจารณาก็ว่าที่เป็นไปได้บ่เนาะกันเป็นไปได้ก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าผัวเมียจะได้ไปหาเงินนำกันเด้อเอาอันนั้นก็เป็นเรื่องเนี่ยลาวกับเพื่อนมิตรเกี่ยวกับการร่วมมือระวังลาวกับชาวเกาหลีเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายเรื่องแรงงานต่างๆโควต้าต่างๆที่นำเข้าไปเฮ็ดเวียกอยู่ชาวเกาหลีเนาะเอาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะท้ายของรายการระยะเที่ยวบ้านแม่จะพาท่านไปเที่ยวอุทยานธรณีหินบุญนะมาฟังเพียงหอกจากรายการตึบอีกจักหนึ่งเพลงสักก่อน

ข่าวสุริยะท้ายของรายการแล้วยังเถียวบันเมของรายการนักแผ่นดินเมวันนี้จะเดินทางไปสัมผัสความงามของอุทยานธรณีหินบุญดินแดนมรดกแขวงขมวนท่านผู้ฟังที่หักแพงถ้าเอ่ยถึงแขวงขมวนหลายคนอาจนึกถึงภูหินปูนสูงสง่าถ้ำที่สวยงามและสายน้ำที่ไหลลัดเลาะผ่านภูผาแต่ภายใต้ความงามเหล่านั้นยังมีมรดกทางธรณีศาสตร์ห้องหอยประวัติศาสตร์ความหลวงหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชุมชนที่ร่วมกันล่อหลอมให้อุทยานธรณีหินบุญกลายเป็นดินแดนแห่งการคุ้นคั่วที่น่าหลงใหลและสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักเดินทางการเดินทางไปสู่อุทยานธรณีหินบุญเป็นดังการเปิดประตูสู่โลกของภูหินปูนที่มีทิวทัศน์สูงสง่าสลับซับซ้อนไปด้วยป่าไม้เขียวสดและสายน้ำที่คดเลี้ยวพื้นที่แห่งนี้มันเต็มไปด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันล้ำค่าบ่ว่าจะเป็นถ้ำกองล้อและภูผาม่านน้ำหินบุญวังน้ำเขียวรวมทั้งการได้ไปเยี่ยมยามบ้านวัฒนธรรมนาตันที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พักแฮมแบบโฮมสเตย์และสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิดและนอกจากความงามทางธรรมชาติแล้วแขวงขมวนยังได้เปิดถ้ำฝ่ามือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนปีนี้หลังจากทีมนักวิทยาศาสตร์ทางภายในต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาและค้นคั่วแล้วก็ยังยืนพบว่าหูบแต้มบูฮานและห้อยฝ่ามืออยู่ในถ้ำนั้นมีถึง258หูบซึ่งเป็นหลักฐานทางบูฮานวิทยาที่สำคัญและยิ่งไปกว่านั้นด้านชีวนานาพันธุ์ก็โดดเด่นบ่แพ้กับหูภาพเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พบสัตว์ป่าหายากหลายเป็นจำนวนหลายนั่นแหละเช่นว่าคางนาขาวและขยุหลังหนูหินลาวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคยถูกคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่กลับถูกค้นพบเป็นข้างทะเบียนอยู่ในโลกยูเขตภูหินปูนแห่งนี้และแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนก็ได้จัดกองประชุมคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อค้นคว้าประเมินคุณค่าและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่พร้อมทั้งเตรียมเสนอความพร้อมในการเสนอเข้าสู่เครือข่ายอุทยานธรณีโลกขององค์การยูเนสโกการชุมนุมครั้งนี้บ่เพียงแม่นเป็นการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังเป็นการรักษามรดกอันล้ำค่าและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้อุทยานธรณีหินบุญยังคงความงามและยืนยงสู่อนาคตนั่นเองเอาอันนี้เพิ่นกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้เนาะสำรวจกับสำรวจแล้วยั่งยืนแล้วนะแต่ว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปเนาะอุทยานธรณีหินบุญดินแดนมรดกของแขวงขมวนก็รอท่าทานไปสัมผัสอยู่อย่าลืมถ้าว่าได้ไปทางแขวงขมวนไปทางเมืองท่าแขกก็อย่าลืมไปเนาะไปเยี่ยมยามอุทยานธรณีหินบุญเนาะอยู่ด้านบ้านนาตานนั่นเองเนาะฝากไว้สถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งจากรายการฮักแผ่นดินแม่ได้เนี่ยเที่ยวบ้านแม่นำเสนอให้เพื่อนรายการได้ฟังเวลาในรายการใกล้จะหมดแล้วไอ้สายพรแก่เพื่อนรายการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีมื้อนี้ตุนีเฮียงมาลาผู้บันทึกเสียงและป่องไตเจริญสุขผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: ทานเทียกแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่175ออกข้างวันที่15เดือนตุลาปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัว

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6,130 กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.มื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่16เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากะโม6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการเพื่อสาวกสิกร8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการส่งเสริมการศึกษา10โมงรายการท้องถิ่นดินลาว10โมง30นาทีรายการซอกฮู้โลก11โมงข่าวต้นสมง11โมง5นาทีรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการความรู้ทางกฎหมาย13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากะโม15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเช้าแล้วอาจสถานี16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการ

อาทิตย์อัสดง 18:00 นรายการเพลงดังในอดีต 18:30 นรายการละครวิทยุ 19:00 นรายการข่าวภาคคำ 19:30 นรายการพบกันหลังข่าว 20:00 นหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาสถานีทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AMคลื่นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหาฟังรายการข่าวภาษามง

0: chùa xa số lộng mong nhớ tế chờ lào cha tờ nhớ tổ chân viện chàn
1: y nu bế hải o rô thảo sơn gió chi si giờ chi si ra thảo ta su cầu bế si giờ cầu lâu si
0: cha tần tờ chung em chuẩn ra chi bùa trào chậu xa kilohertz lò do chi bùa dị chậu mệt dồ lù trào xe y bùa bế chậu kilohertz lò do lâu chậu chô mệt
2: nà cá nhân trồng trọt trọt bên nhiệt gì cái tên trả mong trong nông hoạt chùa giống xét giải tỏa sẽ là làm nông trọt bên đồ sa tông chùa hải sa sư nhớ trọt nô nò là sinh chi nhớ trọt nô nò dần gia trọt nô quản sụ nô tị cậu trọt lũ cậu lì dòng o chia nặng cậu trọt thiết sự cho họ lũ cậu ít lìn đu sẽ chi trọt nô nò là tôi công tôi lòng thiết bên tên nhiệt gì sẽ là nhớ trọt sổ chia chân cha lũ chơi nò giờ lũ chơi của bên sẽ là ta tỏ sầu tem để liềm để tê giờ giờ giờ đến đây nhớ trọt cho nó cu họ dần cho sự hơi của khối chùa một cái lòng bảo và dân hải tiệp bóng đã lũ chơi tôi na một trò lũ chơi tôi qua đôn nu cha cô cu ta chỉ mòn du khối chùa họ nò chết chết em bây giờ tôi sẽ cho bỏ thái tụ khen cờ rồng sợ trò chỉ phu cờ tạo giải cam hoa sen gần tạo ra sự đại lập nông trò bên đủ sáu tông chùa hay sáu sư nhớ trò nô nọ một sáu sư chân chân cho là cha trò sự đại tầm long xin năm một bên sự đại họ sĩ cho làm nông sáu sư chân đại quân xe lòng đại yơ sùm đếch sùm ta ra chi ra sana bồ kìa đại tế chở mru này đà hút sà ràn tàu xa chân đỡ khuôn xìa tu một do trò dơ xa lượng xài của mật xít. Thời bự trả nhớ trò hóa bê tế chở cho kế mô báo hòa xin luôn dễ trọng lào. Ô yơ chọn dễ lù mua xử lý nọ. Cú thọ phía dân lù khuôn xìa dạ xó xế xó tu một do trò dơ xa lượng xài của mật xít. Nhớ trò nhu xí hơ ua tàu giải kế xài trà là ua thơ bự trả nhớ trò hóa tế chở cho kế mô báo hòa xin luôn dễ trọng lào. Kế sách cha rộng nọ nhờ ý cho của một dân chi chân chân do trò hậu kế của lưu lô hậu lư thiết sẽ trò kế trị khó tế chà lào. Brunei đã hút xà lan, thiết tế chà lào tàu trị cho kế sĩ phị sĩ tô rộng kế phong kế dư. Và tàu mua lòng đế thở, do câu trùa kế sĩ chế xia, sinh dân xia, kế sĩ phị, thiết kế sinh ca xia của kế, và kênh thở của trưởng mua kế sĩ lòng kế bao. Do trò kế ua lũ lũ hậu lư thiết kế mù lò xí chua, chẳng đã là cô tỏ giải kế chất trong kế cộng tề như thất xa. Đại ô lũ tế chờ, ua tỏ giải kế chỉ khó tờ ba dị dị, nhớ trò nhu sĩ hợp đào lũ hiong thâu lò. Cũng chẳng xế thiết chế xế hải tìa cho kế sĩ phị sĩ trâu rồng dạ mua nông gì, thiết kế chỉ khó kế cho bu lũ tế lũ chờ. Đại giờ xa lượng xài, dù một dân dị lò trò ô lũ tế chờ, lào thiên đã tế chạy lù này. Chưa sáng do phát kế cộng tế kế sĩ lũ sĩ ba kế sinh dân xìa sĩ bử xìa chạy trọng kế trị khó tế chạy. Nhớ đồ thổ cơ nò cố cố thó chờ giờ xa lượng xài của mất sĩ thơ bử trả hào tế chạy cho kế mô báo hòa sĩ lũ dễ trọng lào. Cả tôn dị xùa tế chạy lù này đã hút xà lan. Thiết phụng cỏ lò lù rộng cho trọng giờ xa lượng xài cả chỗ mùa đã cho khó khó trò hậu kỳ của lũ lũ hậu lư có tiền một trò khó rộng.
3: Lực tổ thơ tế chờ cho khía cỡ sống ở đồng xài mơ xế trò chân cả kỳ của công lòng lọ của khổng la lùa. Đã lùa bình chân mai sau tiền nước tiền cầu bê lũ cầu lì ớt xế nâng gạo trò nó phá viện thông xị phần đòn. Lực tổ thơ tế chờ cho trò khá năng tạo mùi chùa thiếu hậu lư nhớ trò sống ở đồng xài. Nhớ trò dị dưỡng trên đó trò khá năng phạc khá năng bỏ chư sáng. Thêm lòng kế cha sự cho trò cả tăng trả lũ lũ hậu lự chùa pha, nhớ trò chua lì theo lò theo các kế phía sự bê lì ca chóng ở trên nâng gậu trò. Lòng đại dơ khẩm đi vùng lòm, lự lê khả phạc rằng nhớ trò nhớ sẽ hợi chua lì theo lò. Nhớ trò đại ơ cú tàu mua sẽ trò hài đàn tàu lũ lũ hậu lự mà trợ pha sẽ được kín nhiệt dịa. Chứ sáng nhớ kế tùa chư theo hài đàn tâm mạng chứ mô trò á, tên kỳ không la lụa nhớ trò hậu kia khử. Kế tăng tràn tàu khung càn gây bằng tờ là dụ cho ớt thiết nâng gậu trào, hay kế lê kế lòng khoan tàu cho kế sư, kế ớ ý thiết kế ớ đà mừng dù, gọi uống bọn tử. Mới sẽ trào cho khía thiết tuột trư kế khởi sâu bằng nhẹ, thế tổ chức kế sĩ nhà mù trợ các kế tham xã mại cho lý thao lò bỏ tía tôi dặn tàu cho lên tờ. Xa bùa cậu bé tư tờ kìm bảo lý cho chó phong bốn tờ phía sử xong. Nhất trọng thác trả tăng trả tàu lên tờ trí bùa xa chỗ xa tư tờ kìm bảo lý cho chó y phong bùa tờ tờ phía sử xong. Hào lực chăng trả tư chỉ kế trả đá khóa của nhà tàu trái kế chỉ khó yào ơn tù rù. Tăng trả cho trả lúc lúc hào lực kế cận tông tờ tía lợi trí họ phía chú ý họ phía. Mỗi xe trào hải đạo tăng mạng sư phư cực khai trị trào, ôi hát tàu tía, kế trái sư phư ả xa xa mạc, ôi là thác gọt lòn tàu hữu trà bổ hữu tết chào xa cho bê lăng bó niệm bê cho trào lăng. Phá hào lực kế khó mong găng hát tàu tía cậu ô khát mại, chúa ô khát mại. Hải đạo tăng mạng chúa thiết chúa giang kế khó mò, hát tía cây phân thàn. Bởi kế nào có chẳng tàu trá sự cho trào sang sự tư tay hiện nhá trào trí lưu mường và tàu trái kế bộ chùa. Sì lì mua mường xài mường lạ mường nằm mò mường bèng mường ngà. Mua xài chọc bê lưu gió mua nệt dì là mẹ bê sẵn trong cho ít xe tờ lưu khó mô chê. Tàu trò kế bộ chùa. Bộ chùa nhá yếu trào chọ tờ yì năng là yếu khó mô chê. Thế cô tổng tổng lì kế bộ chùa thơ kì yếu bê cho bê tư tờ kịp. Xe hờ nọ lự tù thơ tế chờ cô tổng mua lù chọc khía. Thế phê nhăng lù khoản xe trào khá nạp hạc, khá nạp cảm mắc cản bỏ chư sẵn. Cơ chí cho mô xe trào tổ chua tế chăng sư, son chua thiết hải đời gọn giá chua xe hờ. Sở trào cơ tôi nhận cho các kế cho khía trả cho, cơ trào trở chăng sư khó chăng. Dì kế sư lưu sư ba cũng thông răng nhất trả hầu khá nạp bạc. Chăng cả kế ua công lòng lò mù ua không la lùa nhất trả hầu sẵn, cơ trào ua ít khó chào trị bằng nhiên lò mù hải đời kế trở nhẹ. Mô xe trào hải đời tâm mừng kế trị nhá răng, ủa cả cho trong sự kế quân chó nhà trò hậu sĩ năng.
2: Chế lù hay cho trò kế lóng khó cho kế trả lý cho tổ chư cho trò quốc chở. Phong bài khẩm khẩm tí nha, bư trả hậu hữu trả khó mong gần tàu chế lù. Ủa yếu chọn chế lù mua xử lý nọ. Hay cho trò cho kế trả lý cho hay cho nợ kế tổ chư để chở cho lóng khó chia. Phó tàu hải nhóc trò hóa trong nhà lưu xâm hải xa màn dậu thi on đại xa phải hình xa phẩu thi cầu nhóc trò nút tị cầu lâu lưu cầu lì dòng ọt xe nặng gậu trò nọ nhóc trò đại xa phải hình xa vô giờ kế vô thơ lòn đại dơ mòn xài lâu mò chông lư thơ xa phải hình xa phó tàu hải tìa hải xa trò trá kế chả lý cho kế tù trừ để chờ đợi nọ nhóc trò đại trá lê thi chi plau tap so pho so ngi nu ti cau chua lu cau on li chong ot sia cau plau yo ni ti kan yo i kho cha tia ta trong da ke wa lu lu hau lu ke to chư dai pha de cha phang kho mong gang do tro phang mo phang chua ta si si ha ke wa lu lu hau lu no lo ta cau o lu chong lo ta to ni nu ta si no chang su ke chi kho si ri ki nyot tro hau pe de cha lao cô tỏ giải kế trị khó xuống nú rộng rù rù tùa. Chia cùng một kênh thuật giá kế ua là lùa. Chư sân thuật giá cho trò phát kế là lùa. Đợt tế khổng nó hậu ua một quốc chở. Nhớ trò hậu tế chở thiê. Dùa cho tế chở lò. Bỏ tìa, cô tỏ một kênh thuật giá dê tuần dính tàu bầu. Giờ lên tới trò lý kế ua lùa hậu lựa nhớ trò dùa sư hợ thảo lò. Bỏ tỏ tìa. Mà tất cả đợi kế của lũ lũ hậu lực kế tổ chư cho trò tê để chở nhó trò hậu dị nâng lọ quyền lĩnh đợi sĩ nâng. Thiết kế khô sát nà kế của là lùa, kế sơ trọng trọng tuôn xảy lùa là một trò kế. Bỏ tê đê tê chở nò muôn đau trán đau dạ. Thiết càng khó chỉ lý thao lò mộng hòa kế chạy tròn rừng đợi kế của nâng nhó. Tá sĩ trị kế bổ chua dạ đá cơn gầu cho trò đã cho kế hậu đề hậu chở. Giờ đến đó nhất trọng đợi kế hậu đề hậu chở chẳng chỉ tạo tăng mô làm việc kế tổ chư thiê kế tận tới bỏ rộng dạ chân măng cho trọng đợi tê đề chờ nọ. Giờ đến đó bỏ tao hai tìa tao sáng qua trâu mô kế bỏ chuồn tao tràn tao dạ chư sáng mà do kế qua chế sinh đầu sĩ trọng nhất trở trọng tê à tỏ kế qua trâu lên nâng ta lũ nâng cho xìa thiê thảo khẩn tớ cụ chỉ kế bổ chua cho trò luôn đo chế đợi lần tin năng nhớ trò hậu xin năng. Giờ đến đây yếu tố mốt kế lóng khó trá kế trả lý cho hãy cho trò để chờ trở trò thua giá thiết yếu tố sĩ cho à còn môn khả phương đợi kế hậu tế để chờ nhớ trò hậu bê đế chả lào. Vô kênh đó cô yếu hãy cho trò có một cái nhà sân trò xe trò trò luôn trò chế đã lần tí nâng. Chắc cái chế lý cho hãy trò trò cái tổ chư để cho chân lòng khỏi đã nọ mua cầu ốp hà, chùa mùa, thiê, chùa chậu chùa mà tà. Nhưng đến đây nhớ trò nọ có tổn diện sĩ tùa do ốp hà y mùa bê chậu ô mà tà. Một cái lòng khỏi chọn dưới lù nhớ trò hậu cho mà tà do trò chậu plong mà tà. Thiê, chế chế lý cú do bê mà tà. Chắc cái chế lý cho nọ tỏ cá tạo giải kế giải dụa thiết chát tạo xì lợ. Nhưng hãy tìa, dù bà quả ít khó chú dân trọng đợi kế tổ chư cho trò tê đê chở. Sẽ trâu có một cái trò xế nhá sân cho trò cả kế mù lò. Thiết lần năng luôn trò chế lò cọ cho mùa đê chở. Thiết chỉ sân của trò trí trò tê tân mạng nhá trò hò xì năng trò trò lưu lưu dạ. Thế nhất đầu trong dư lưu rõ nọ trọng xa mặt xì sắp phải hình sạp. Sở đời lò xí cho tại lục bò. Muốn dư lưu trận chân khăn gầu cho trò trá kế chả lý cho nọ. Sở đầu có tên dư lưu nhất trò hồ trá kế chả lý cho nọ có bốn thứ tùa. Thế sĩ tàu có một cái gà xế dòng gì.
0: Trong giao lưu xa mày xa màn rào thi ôn tờ xa phá hẹn sát phảo thi cầu. Nhớ trâu tỏ sẵn gió nung tì cầu bao lũ cầu ly xông ớt xế nâng gạo trâu. Tờ xa phá hẹn sát hảo tỏ trắng dàng chàn. Ở thân tờ dơ mòn xài lâu mùa xông, หรือเท่าสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติสวดชั้งจ่าสายจ่าเต่าชี้จมลงเกชาสื่อโจจักเขาเกใจหายโจเกตัวจื้อเต้ได้เจ๋อโลชีการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจ้าหลงคออวยย่อมั่วเก่าอ้อภาคจั่วมวดเทียจั่วเจ้าจั่วมัดตาย้อนเจ้านอตอนสีเจ้าอ้อภาคอีมวดเป้เจ้าอ้อมัดตาเสียเต่าอีภาคหลงคอเจ้าจบเล้ามาตาเทียเชาเจียลิกูเป้มาตาอวตุชาสื่อเย่อเผ่าคำใบคติยะปืดจ้าหือจ้าขอมองเก่งอวยย่อเผ่าเตาเคียเป้าจอขอจังจังเดอเกหลงคอจ้าเกใจลิช่อนอวีให้เตียลุ้นเชื้อลูเทียเกตั้งจาลิอวเจ้าลีเกใจลิช่อให้จอเกตัวจื้อเต้ได้เจออย่าเท่าหล่อม่วนเตามาตาจังจีเตาหัดกลุ่มชื่อสังย่อเกตัวชื่อเกจูเจอยอเจ้าเฮาจัวหยีนั่งเดชังจาเจรอเกนทัวเคียลอชีเกโฆษณาเจ้าเกละลัวอวดชังกาเจ้ามีหน่อยยาวเทียเตตุหลวนชัยลัวลอชีไวนุ่มก็เฮาได้เฮาเจออย่าลี่ย่อเกใจอวดเจ้ามั่วเกปวดจั่วเจ้ารู้เจสุขภาพย่านทัวดามัวเต้ได้เจอโอชิตามัวเก๋ใจตัวจื้อเทียชิตาเก๋จอใจอย่ามั่งจังเจ้าฟ้าชิเหอเทียทัดเธอชวนเจอมาตรการปรับใหม่เจ้าตูอวยหยวดใจจังชิตาตาเขาเทียชิตาตังเจียก็แม่งแจ้งย้อนเจ้าเหาเก๋ใจลี่ช่ออวดเจ้ามัวตั้งหมั่งจีรงเดาหยาฉูฉี่ย้อนเจ้าฉีนั่งสุริโยเก๋เหาเต้ได้เจอโอชิตามัวเก๋ชนจวะเจ้าช้าคุณภาพลอชีลุเจนจีอวยเตอวะอยู่จีลอเทียเตอวะอยู่จูลอนเดอร์อยู่ตุข้างมัวเจ้าเหาเตงานบุญประเพณีเนาะเจ้าช้างจ่าเหาเตเจโรยออีคออวอวเจ้าฉือฉี่มัวเชชินเราชิจงสวนนู้สวนเดารูรูจีเก็บปวดจั่วเจ้าลุนเองเจ้าเชียเทียเตเนียเจียดอเจ้าเก็บเป็นระเบียบเหาฉีนั่ง
4: ย้อนสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปปแล้วได้รับการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสมทบกับขบวนการขยายตัวของธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทางภายในและการนำเข้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวผ่านการทบทวนเนื้อในและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในระยะผ่านมาเห็นว่ายังมีหลายมาตรายังบ่ทันมีความรัดกุมโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองการผลิตเหล้าแบบครอบครัวในสุมสนเพื่อเป็นสินค้าการโฆษณาที่มีลักษณะส่งเสริมให้เยาวชนสาวนุ่มมีค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยหลายรูปแบบและกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอันได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างกว้างขวางการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันมีการกำหนดระเบียบการคุ้มครองและออกใบอนุญาตที่ชัดเจน ในด้านเวลาสถานที่รวมทั้งมาตรการปรับใหม่ตัวผู้ละเมิดยังเบาบางบ่หนักแน่นและบ่ได้กำหนดชัดเจนในกฎหมายส่งผลให้มีปรากฏการณ์ยั่วท่อต่างๆเกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแม่นการบริโภคเหล้าบ่ได้รับการกวดกายยั่งยืนคุณภาพการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเป็นจำนวนหลวงหลายสาเหตุต้นตัวแม่นมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันใดสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางต้นตัวแม่นกระทบต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต
5: ต่อก้าอัวจงสมาชิกสภาแห่งชาติชวดช่างจ่าใส่จ่าตำลงเกชาสื่อจ่อจ้าเก่าเกใจลิช่อให้จ่อเกตัวชื่อแต่ได้เจ้าจ้าหลงคอละเยอมอนไซเหล่ามั่วชงหรือเท่าสภาแห่งชาติอัวยอตูเท่าเดอรู้จงเจ้าลูเต้ามั่วลูปอเทียงกว่าฮูก่อจงสมาชิกสภาชิจอเต่าลูปอเจ้าจักเขาเกใจลิช่อนอก่อเต่าลุ่นเชื้อลูรงชิชัวเทียเต่าใจเจนชิรงเผ่าสิทธิวงศ์หงสาครสมาชิกสภาแห่งชาติทั้งจับเปล้าสังอุดมใสเต่ามั่วลูปอชิหลงเก็บเป้าเจ้ามาตาเจ้าว่าให้เจ้าสิทธิ์เทียพันธานดังเนี่ยจีเป้สั่งเจ้าเกตัวชื่อเต้ได้เจ้าปอเต่าเตียยอดเจ้าอย่าตาลอจังจีเตามัวเชียเตาก่อจีย่อวัวยอปอเตาเดอลุชิเหอเขาได้เขาเจอเขาฮัจังจะเชใจเชจังเทียนเจอเท่าครอบเขตวัวยออีคอวัวชื่อชีมัวเต้ตั้งมั่งเชชินเดาชีจงเจอเก
6: ๋ต่อกับมาตราที่6นี้ในวรรคที่3เนาะพลเมืองทุกคนต้องปฏิบัติระเบียบการดื่มบ่ขับนี้โดยรวมข้าพเจ้าก็สนับสนุนแต่ว่าข้าพเจ้าอยากแหลกเปลี่ยนอิงใส่กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสบับปรับปรุงเลขที่23ลงวันที่12ธันวาปี2012มาตรา20การกำหนดธาตุเหล้าอยู่ในห่างกายของคนเฮานี้ก็มี3ข้อย่อยเนาะซึ่งต้องได้กำหนดความเข้มข้นของธาตุเหล้าเพราะว่าอิงใส่สังคมปัจจุบันอิงใส่ความเหมาะสมในปัจจุบันนี้เห็นว่าการขับขี่รถส่วนตัว4ล้อไปการหรือไปธุรกิจต่างๆแม่นของเฮาเนาะขับไปเองเนาะจังซั่นอยู่ในกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เพิ่นก็ได้กำหนดเนาะธาตุเหล้าอยู่ในลมหายใจ 0.24 มิลลิกรัมต่อลิตรและในเลือดหั่นแม่น50มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของเลือดและในปัสสาวะแม่น 66.5 มิลลิกรัมต่อ100มิลลิลิตรของธาตุปัสสาวะหั่นเนาะและส่วนการขับขี่2ล้อ3ล้อนั้นก็ได้กำหนดลดลงมาตื่มและส่วนการขับขี่รถขนส่งรับจ้างทุกชนิดนั้นแม่นได้เขียนไว้ว่าเป็นศูนย์แท้ต่อกับดังกล่าวนี้นะพวกข้าพเจ้าคิดว่าถ้าพวกเฮามีระเบียบการตัดหากกำหนดไว้จะดีบ
5: ่เผ่าหงคำไสยคมสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเก่าเป้สังสวรรณเขตเต้าเสนอลอชีให้ก่อฝั่งเฮาลือวัวรับผิดชอบเขาเกใจลิช่อหลงคอกังลุ้นเชียลูเฮามาตาเจ้าเจ้าชาเกจีอัวให้จ่อขอกำหนดลอชีเกตังเจจีปูจะมีหน่วยยาวอัวน้องยงเมดัวเก่าหยี่ชงเกลอเฮาเด้เฮาเจอมัวเทียหยัวได้เจอยอดเจ้าเฮาทัดเชออัวมัวได้เจอ
6: ในการกำหนดอยู่ในมาตรา67เนื้อในที่ระบุในข้อหาอยากให้คณะรับผิดชอบเบิ่งในข้อหาเพิ่นระบุว่าบ่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริโภคซื้อขายในสถานที่บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอันนี้มักกับเบิ่งในมาตรา39ที่เพิ่นได้กำหนดสถานที่ที่มีธาตุเหล้าในนั้นมี11สถานที่แต่บ่มีห้างค้าขายเครื่องย่อยขายเครื่องส่งที่มีธาตุเหล้ากำหนดเอาอยู่ใน11สถานที่ที่เพิ่นกำหนดในมาตรา39ยังให้คณะรับผิดชอบกลับไปเบิ่งคืนเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวไปใส่มาตราที่ได้กำหนดบ่ให้จำหน่ายธาตุเหล้านั้นให้มีความศักดิ์สิทธิ์และใส่การได้อย่าง 100% อันนี้ยังให้กำหนดตื่มเนาะฉะนั้นเลยค่ะพระเจ้าอยากให้คณะรับผิดชอบนี่เขียนเนื้อในตื่มอยู่ในท้ายของข้อหาหั่นให้ตื่มไว้เดี๋ยวนี้สถานที่ที่บริการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้างขายย่อยขายส่งอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้ตื่มเนาะ หมายความว่าคณะพิสอบนี่อาจจะเว้าซับสำนวนมวลกว่าข้าพเจ้าก็ได้เนาะแต่ว่าอยากให้ระบุว่าท่านขายเครื่องย่อยเครื่องดื่มที่มีท่านเราอยากให้ตื่มใส่กระป๋องสถานที่หันเนาะเพราะว่าข้าพเจ้ามาเบิ่งแล้วแหละอันที่ระบุในสถานที่ที่มีท่านเรามันมี11สถานที่หันบ่มีห้านขายเครื่องย่อยเครื่องส่งเนาะอันนี้ขอเสนอให้ทางคณะพิสอบได้เบิ่งตื่ม
5: ตรงยอลูสมัยสามัญเราที่อ้อนเดอสภาแห่งชาติเผ่าที่เก่าต่อตาชูจะลีย้อนจาวาละเดอตรงยอลูจงสมาชิกสภาทั้งจ่าสายจ่าจังยัวชิจอเต่าลูปอจอจักเขาเกใจลิช่อให้จอเกตัวชื่อเต้ได้เจ้าจ้าหลงคอนอจนจีมู
7: บังสินดาตุ้นใช้หลัวคลิมหลัวเกเกิดเป้าเทียนดองกีจอเจ้าตุ้จะสื่อละทักก่อนบังสินดาตุ้นใช้หลัวใช้จงปฏิบัติเหล่าตอกคลิมหลัวเกเกิดเป้าโจเกินดองกีจอเจ้าเกอุลุหลัวเฮาลื่นเติร์จงตุ้จะสื่อละทักก่อนยอดเราเขาตู้จะสื่อชาวเขาหลุดเทียบเฉียบป้าเปิดยอดเราอีปุ่นจีนเติบปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวเต่าจะเสยยอดเรานุตีกบเปล่าลูกกบหลีชงออดเสียหนึ่งกบเรายอดเราปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวโอเยอวัดเธอเทียบตัวกล่องขี้ยอเยอทงหลีสี่สุลิตกรรมการปังสื่อจ้าพักเลขาคณะบริหารงานปังสื่อจ้าตุ้นใส่หลัวรอเราเจ้าโอโมฟังชัวตัวหมู่กงยอดเราโก่งทรงโศนอยเยทงหลีสีสุลิตกุตลอกเฮียเป้าเตียเกณฑ์ดองกีเชียจอดเราเจียนชินเตอเกอุลุลอเฮาลืดเตอตุจอสื่อละทักก่อนจียอเตียเกยวนสีแบบฟอร์มละชีชอมวกคะแนนสู่ยอดเราเขาชงซื้อแต่ชีกุยอเอ็กฮอเกาเตจังเจ้งยอดเราเตอเกยเชิดชงเกอุลุลอเฮาลืดเกจีก่อมัวลำเบียวิทย์ในเทียวก่อมัวเกณฑ์ย่านจังเจ้าเกยตัวชื่อจงตุจอสื่อมุ่งร้อนใจเจ้าเก๋หลงตีหลอนเตอเก๋ตองตีเก๋มัวรับบังสื่อมุ่งจอดเจ้าเก๋ตองตีก่อมัวละทานจอมหลัวเก๋เกิดเป้าโจนอตุ้ตัวหมู่กงโยเตาชี้เจ้าเกิดเป้าจอดเจ้าเต้นนิติกรรมอัวมัวฝังชัวยอดเจ้าเก๋เกิดเป้าหายจอดเจ้าเก๋ตองตีเฉาเจ้าโยเจ้าหล่อเวกหอเก๋เกิดเป้าเจ้าหมู่ตั้งจ่าอัวหมู่เจ้าลีเก๋ตั้งจ่าเดือยชูก่อเตาใจเส้นชีชงยอดเราลูกเชี่ยวนายทงลีสีสุลิตกูจังตลอดเฮียจอดเราเปล่าอย่าจังเจ้งเราตู้จอสื่อละทักก่อนเตอเกณฑ์ตองกีโยจูเตาชิดเจ้าอวมุดเจอลีลู่โลเฮาหรืออวเตามดจอดเราก็เตาใจเส้นชีชงก่อนยาโจเชี่ยวตัวอย่างตองกีเตามัวไฟใจจอดเราตู่อวลู่โลเฮาหรือเตาชงเทียตู่อวอวชิเตาลู่โลเฮาหรือให้จ้าเจ้าเตี้ยเจียนจีนเตอเกณฑ์ดองกีจะเอ็กขอข้อมูลจังเจ้งยอดตรงเตอเกศีชะลาเกขวาเกเชิงกาเกเกิดเป้าจะหล่อจอเพียสื่อยอดตรงเกฉีคอตุจะสื่อมุจจลีละเบียกาให้จ้าเจ้าตู่อัวมั่วข้อจำการโยจูเตาหมวกเกเคลียกับเป้าป้าเจ้าเทียโยจูเตาจอเพียสื่อเกใช้ชัวกอดจังมึงลู่หอเพียนเตอเกณฑ์ดองกีจีเชาเตียเฉาเจ้าโยลอนเทียเกอวดเฉาเจ้าจงตุจะสื่อแต่ฉีกูเชาอีคอเฉาเจ้าโยลอจีคอจงตุจะสื่อก่อชงตัวเฉาเจ้าโยลอฉีคอตุจะสื่อก่อชวนนู้จงตัวเทียโยลอจีคอองค์การตั้งจ่าก่อชวนนู้ตะเขายอดจงหลัวเกเกิดเฝ้าเจ้านอเต่าชี้เจ้าตั้งจ่าอวมยอดเจ้าเขาเป้นู้สุลีปีนู้ตีเก่าเปล่าหมดเฉาเจ้านู้ตีเก่าเจ้าลู่เก่าลีชงอัดเสียหนึ่งเก่าเจ้า
3: ออสตาลีเทียญี่ปุ่นมัวเก็บป้าช่วยยังเก็บเคลียเก็บกันต้นเต๋อเจ้าอ้อลูสังยาเก่าเต้ดัลลัวเวียงจันไม่เฉาเตียพิธีจอดใจจันต้นเต๋อเกิดที่ช่วยยังเก็บเกิดเก็บเคลียเต๋อวยะต่อใจเก็บช่างการหลังเต๋อจังฟุออสตาลีเทียจังฟุญี่ปุ่นเธอเจ้าจะหมู่ป้าเราจะเจ๊เกิดปัดทมศึกษาอวดเจ้าเก็บปวดช่วยหลังเต๋อช่างสื่อตู้เต้เหี้ยระยะเดียญาเราสังหลวงน้ำถาเทียสังอุดมใสพิธีเลยให้เราเต่าจะเฉาเต่าหนูตื่นเก่าเป้ลูกเก่าหลีออสเซียนหนังเก่าเต่าเนื้อเต่าตัวจังเวียงจันตู่จอกุเย่เย่ไมเคิลคารีเลขาตัวชีตู่เมื่อว่าหัวจองเต่าเต้เฉาออสซาลีจู่เต่าเต้เฉาลาวเทียเย่โคเบะโนบุโยกิหรือเท่าองค์การชิกงเตญี่ปุ่นจู่เนื้อเต่าเต้เฉาลาวตู่ใจเย่เย่วิไลพลผมมหาใจเท่าชายให้กะหึจักเกิดต้องเต่าเทียกีฬามุตุเฉเจนเตฉาเฮาลือป้าป้าเกินต้นเตอเทียจอตุจอสื่อว่ามุฟังชั่วตุหมู่กงเกป้านเตจังฟูออสซาลีเทียจังฟูญี่ปุ่นเราหนอ สามารถจะเนียนเต่าต้านถอยยาเป็ดเชียดจับปวดชี้เจ้าอีเผาเราจะต้องใส่เกิดตัดจีกลิปปออีเจ้าปวดจีจนเต่านอยโยมเผาเนียนเต่าภาษาลาวภาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษฉันนั่นเราจังฝูอสารีกูจังต่อป้าจ้วยยังเก๋กันต้องเต่าจ้วยยังไอทีเต่ายาเมื่อผ่อนเต่าเสาเยอะเจ้าเชียจีปวดจีเจ้าเผาเราต้องใส่เกิดที่ซื้อฟื้นกึกเคลียเมื่อเสาเสาเยอะเจ้าเชียไปปวดไปเจ้าตู่เมื่อพองเต่านิทานเที่ยมบทฝึกหัดต้านถอยจั่วปวดเผาเมื่อดูโปสเตอร์เคลียร์เจ้าเก๋เกินต้องเติมเต่าเจ้าจีปวดเติมได้เที่ยจั่วยังกีฬาอิทเสียสื่อปอเตอร์บันเจอบันเต่าเที่ยจั่วยังรับปีไก่อิทจอมจี
7: จอมลองมาที่ชัวร์ชะดาเรียนในชะดาตำลองตาเท่าลำมโนกู้ย่อสอสื่อจังเจงยัดหอเตชะยาลิจินาหมูลุชิเหอเรากู้จังชัวร์ไปหาชี้เจ้าลำมุมลองอีราเจ้าพะชัง

0: trong lòng họ tiết chuột sẽ đã là sao nó lúc sẽ hành tại bên tổ sở tông chùa hay sở sư của tàu ta thông một lời cho liên tại cho là nhận sở sư nhất trong thu nó cho hay là cho chết gì là sư phòng lưu trong trong lòng sẽ đã có chuẩn chi đó sẽ kiến nạc nhà dòng sẽ sẽ hợp với mặt đó là một sinh chi đùa
1: đã ghi vì thế nhưng sống siêng lộ cùng hồ
2: sống viên đã là con lương hình chân
1: dùm sử dụng tầm đã 5 môn rừng rộng rộng rộng đã là bốc AM khuyên rừng 560 kHz
2: khuyên liệt rộng bằng 130 kHz
3: ซึ่งไม่เลยยงมาประชาชนซึ่งรักแพงอีกายบืบยอดายามสรวจมือสกีเมื่อมือกาเกอร์เคลื่อน5กำมง11ลาวนึ่งระบายสง่าแดวมือสกีเมื่อมือฟื้นดอกแต่งมือก็เลอะโลดจิ้มแนวก็เมื่อวันศุกร์มือที16มง10สากลนึ่ง2026ดามงยีก็เบือน16มือสกีดังนี้มันดอกดายามสรวจแนวเกอจะเมื่อยงมาประชาชนจะเมื่อแฮมยอนักเรียนนักศึกษาพนักงานทหารตำรวจก็อรยอหรือเงินสรวจรุงมาเตรียมแนวแนวมาจิยอดาลาดาการแฮมเยาะก็จิยอโรงเรียนอุดโรงเรียนปึงมยงมะประสาสนก็เรียกเกี่ยวเหงาะนาหอดเหงาะเรเกี่ยวเหงาะเรเดมือเดนี่แหละมือระยะซึ่งเกี่ยวกระดอนเหงาะกระดอนมาก็ลึกลองเลือเยี่ยมซึ่งยงมะประสาสนออรยอตกแต่งเวียกจะเบือนเบื่อมาเมะแล้วเหมือนดกโคสุกเย็ดเลยก็จะเบือนยอเปื่อยอมาพร้อมโอก็เมื่อนดายามกีมาเก็บมักมอนเกี่ยวกระดอนหอยแล้วก็อรยอเดตี้อรยอเดอร์กายดากางดาริรอดาจูโอแล้วเออปมสาจูอุนดาหน้าอุนดาริปเบือนกุนกุลิจกุนแนวมือก็อ่ะเอออรยอเปลี่ยงเกี่ยวกระดอนหอยก็อรวิชดากางเออก็เมื่อนแนวลึกดกสรมะดาลยากีก็พญาตมักอันมักแนวพญาตสรมะจรงายพญาตซึ่งปกงายปกก็อันอรยอเปลี่ยงรัดครางอันเบือนกุนจอจุจอวารมกุนเท่ากับก่อนแหย่สนึมนานเลือสรมะจังงาอเมดานจุทรงแปลเลียงแนวเปื้อแนวมาสะอาดเลือเปลี่ยเอือกอมตมซีนอมอึมดะเอือกอมหูอมงันซึ่งยอกายสลายวิจปะเราใส่จับักลุดปักล่างจิยางยอลงมืออรยอเดี๋ยวก็ยอก้อยกายเจอหลายยอการเดี๋ยวประจำการอาจจะยอโรงเรียนก็ก็ยอก้อยกายปักลุดปักล่างอรยออาสติตลอดเดก็เมื่อแนวเลือดอกสรมืออุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนี้ได้จะมือกี้แต่มือสกีอามากข่าวจะกลายเป็นรายการอีเบิร์นเบิร์นยังค่อยก็อาข่าวกับบางแน่อีอรยอวิรกรรมยังข่าวพองประธานประเทศอันแขวงอุดมไซยูตูลแรงนำซึ่งอ่ะเด็กแขวงยูตูลและซึ่งเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมเปลี่ยนติดเปลี่ยนโจดามือที่13กลาดยอกีท่านนางเวียงทอง 4,000 ดอนหองประธานประเทศปลอมคณะเบือนสลายแต่งเวียกยาดาแขวงอุดมไซยาดาโอกาสกีก็เบือนกูดสรุรลกยอคณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเบือนเดมยังซึ่งแต่งตังเวียกจิ้มแนวดาเก้ามงกลาดยอกับทรงงอรกระเปะมงกันซึดนึม 2,026เดทานคำดีวงล้อมห้องเลขาผักแขวงกุลประจำการยัดดะมงเก้ากลาดยอเปื่อนซืบต่อเดียร์ยำเพราะเผาระวังจอยตึมกะมันหาสิ่งเกิดยารเคลื่อนดาเศรษฐกิจการกระมูลเราเสริมเมื่อคุ้มครองซึ่งปะเมยราคาเมยเมื่อน้ำมันเจือเพื่อราคากันเรื่องลักยัดดะตลาดตะไลหมอกออรซึ่งแต่งตังเวียกบึงโครงการยูรทึนเดลัดประจำนิม2026เราเสริมก็เมื่อสร้างจอยปนตระจอยทรงอรลดก็อาซึ่งดกแต่งดาราดับมวยแนวมวยเมื่อซึ่งลึกเน้นก็ติอนิยมเพราะหมอกออรแต่งตังเวียกโครงการสร้างงอร2อีกับ2ดับบันยูอย่างเมื่อขะมวลต่อเนื้องเบือนติอนิยมเพราะมอกออรซึ่งจัดเก็บรายรับคุ้มครองรายจ่ายยอมทรงงอตรเปลี่ยนเมื่อทันสมัยยะดะเก้าโมงตูดนึมสามารถแต่งเบือน713ตื้อปลายคลีปเปิงกับ 92.78 ส่วนร้อยเดแผนการนึมยะดะนี้บูดเดทองทินแต่งเบือน577ตื้อปลายคลีปเปิงกับ 91.18 ส่วนร้อยเดแผนการนึมคงเขตวัฒนธรรมสังคมเปื่อนรับการพัฒนาย่อดึงนี้ดึงนี้เราบุตรเด็กก็เมื่อแต่งจอมสิงกะอุ่นดะการศึกษาก็เปื่อน5ขัดไม้นองมวยขัดไม้ยอพร้อมกับสิงเดียร์ยำเพราะจอยตึมกะมันหาปะอาคู่สิงเบือนห้อยดะสิงบรรจุคู่อาซางูดมือรัฐกรเมื่อป้องกันศาสตร์73ก้นจมขึ้น36ก้นเบือนซับซ้อนกูดซ้อนยะดาบึงหงเฮียนซึ่งปากคู่ปะเมื่อลึงจันพื้นฐานก่อแต่งเบือนจอมซึ่งกะอูนดะสาธารณสุข บรรจุ12คาดไม้น้องกระบาดคาดไม้จอยจำกะมันหาอาปะยากับเกินเรื่องการเพศสามารถสนองเบือนจันพื้นทานพร้อมนี้น้องเบือนยังสึงรายงานสภาพผลลุยจอเดภัยพิบัติอาหาเมืองเปื่อนรับผลกระทบนักนวงก็เหมือนเมืองไซเมืองลาเมืองนาโมเมืองแบงกับเมืองงาอา73กุ้งซึ่งรึงแกะเดยงมะประชาชนก็ลุยจอมวยบัน28หลังกลางยะดานี่ก็ลุยจอนักนวงก็อา60หลังกลางลุยจอมากเสือมือก็มือ613หลังกลางกับลุยจอแหย่ก้อย355หลังกลางประเมินมูลค่าซึ่งลุยจอดาสินร้านก็มือ33ตื้อปลายคลิปโอกาสยี้ทานหองประธานประเทศเบือนสรุรุลการซึ่งบังทานเบือนเป็นเกลเลาะยองยอซุ่มซื้อต่อคณะพักคณะกรรมการปกครองแควงพร้อมกับเบือนหมอกเหล่าอันคณะพักจึมจันเดริเยมเพราะปรมันดาสภาพการติดตามกับวิเคราะห์สภาพซึ่งยัดกลวงยาโลกกับสากลอันดันจะมั่นเพื่ออันสามารถวางวิธีมอกออรเบือนเตราะกับแนวซึ่งเกิดยาเสริมเตรียมเพราะเลาะสามัคคีซึ่งมือเอกภาพยาดักลวงคณะพักส่งเสริมการผลิตยุดตูลแรงน้ำซึ่งอาเดแขวงยุดตูลซึ่งเป็นซึมกันตรังเป็นซึมเปลี่ยนติดเปลี่ยนจุสร้างพื้นฐานรายรับซึ่งมั่นเดียงจอยเติมกะแนวปลือเดริยมเพราะจอยจำกะมันหาเลาะปือสงบเพื่อลุดพรมันหาแนวปลือยาดักลวงสังคม
4: แต่เมื่อโดตระยมนำเงินในอแนวเกียรติหรือ
5: เมื่ออาทิตย์เมหัวหน้าอันยอแย่งเวียกต่างประเทศ
4: ก็เลิกแล้วเด้จีเบือนยอต่างประเทศ
5: ก็หักลือในจิติดต่อกายจะรอก่อนกลางเด้แนวมึโอ้น้องเปลี่ยงลูกค้าดาเล่าอีแถมไหน
4: เออปนึงนี่ยูนิเทลนอบริการ IR อ้วนแล้วไหน
5: เมื่อเอ๊ะบริการ IR
4: IR บริการอันเดสามารถเดเบอร์เดบริการยัดดาดางประเทศเบือนจิโทจิสรงฮลอโซดาแอปดาเมสเซนเจอร์หรือจียองอินเทอร์เน็ตเบือนอัมเปียนเบอร์เม
5: แน่นี่ไงสมัยแท้เดจิจ้องจิแตงนำเมื
4: ่อง่ายๆหึ่นจุรทะเบียน IR หรือลึงพิมพ์อ่อนหรือ ON สรงยอดา117ห้อยก่อจุรทะเบียน IR นำเก้อก่อห้อยแล้ว
5: ง่ายแท้ในโอจุหนึ่งข้อมูลแท้มจะยังดำเมื
4: ่อเดสมาร์ทยังเบือนดาว www.unitel.com.la หรือ Facebook Unitel ลาวหรือโทรมาข้อมูล109
5: จอยเบือนมากคืออจะกูดยังแพ็กเก็ต IRสาอาข้อมูลเมื่อแน่ก็ปริญญาเอิ่ม
6: สภาแห่งศาสตร์แขวงพงศลีเพิ่มงบประมาณปลอมปรับปรุงกลไกการประสานงานรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำนุม2026ปลอมทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำหนึ่ง2027เดสภาแห่งศาสตร์ต่อกองประชุมสมัยสามัญเดือนที่2เดสภาแห่งศาสตร์สุดที่10ยัดวันที่12ตุลาคมเดียวกันนี้บุเดเมื่อประธานเดทานซอนใส่4พันดอนประธานสภาแห่งศาสตร์บรรดาสมาชิกสภาแห่งศาสตร์จากมากแขวงเลือกตั้งยัดจุดสุ่มเราะบทบาทรายงานดังกล่าวกันนี้เบือนเดเสนอบุเดเบือนเดเสนอแก้ไขมากปัญหาสำคัญพร้อมเสนอเพิ่มงบประมาณพร้อมปรับปรุงกลไกประสานงานเพื่อเสริมสร้างระเลาะอันเข้มแข็งอันสภาประชาชนแขวงท่านสมจิตหับละกอนเขตเลือกตั้งทิกบาร์เดแขวงพงศลีอะระเลาะอะคำเห็นซะก่อนอื่นเมื่อเห็นดีโลดเป็นเอกภาพต่อบทรายงานเดสภาแห่งศาสตร์ยัดตาระยะ10เดือนลาดยอกนี่สภาประชาชนแขวงพงศลีเบือนเดซุมเราะการจัดตั้งปฏิบัติ3เวียกงานก็มือการปรับปรุงโครงประกอบคงจักพร้อมบุคลากรการสร้างห้องการประจำเมืองพร้อมการตำราพลกองประชุมเดสภาแห่งศาสตร์เพื่ออันการเคลื่อนไหวเวียกงานอะเลาะคงตัวพร้อมอะประสิทธิผลมากเขื่อนการปรับปรุงโครงรางประกอบกงจักยัตตาการจัดตั้งปฏิบัติบุคลากรอันอาหารเลาะอันเหมาะสมยัตเตอร์การจัดตั้งปฏิบัติโครงการบุคลากรประกอบอะกรรมการมวยห้องการพร้อม6แผนกการซึ่งถือว่าเมื่อพ้นโหดตามแผนการซึ่งวางอุ่นการสร้างคณะพร้อมห้องการประจำเมืองอะ7เมืองโหดตามแผนการบุเดอาการจัดตั้งพนักงานเมืองรวมตั้งโลด41คน เพื่อรับผิดชอบเวียกงานเดะหองการคณะสมาชิกสภาเดะยงมะประชาชนประจำแขวงประจำเมืองบรอมดงนี้น้องเบือนเดสนับสนุนจากการนำพาอันเข่งจากการนำพาอันกรั่งแรงยัตการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปลอมยันแขวงยัตการสงบงบประมาณลองกันนี้เมืองละ50ล้านกลีบเพื่ออันรับประกันการเคลื่อนไหวเวียกงานการตำราลพลโฮดเดะกองประชุมสมัยสามัญบรอมกองประชุมเตสภาแห่งศาสตร์อันอาการยุดตูลการจัดตั้งปฏิบัติยัดเด็กยันแขวงบรอมยันเมืองเวียกงานกันนี้จะพลโฮดตามแผนการการกำหนดการกำหนดอุ่นต่อหน้าทีเวียกงานจำเป็นต้องเบือนได้รับการแก้ไขทานสมจิตหับละก่อนเบือนได้เสนอต่อสภาแห่งศาสตร์อันค้นคว้าพิจารณามากปัญหาเวียกงานสำคัญก็มือการพิจารณาจัดงบประมาณอันบ่อกับการเคลื่อนไหวเวียกงานนอกจากงบประมาณยัดในการบรรจุน้องจำกัดเบือนสามารถรับรองเวียกงานประครบถ้วนการสร้างระเลาะเป็นเอกภาพยัดการงบประมาณบริหารกมูลเนื่อนบรอมกมูลอุดนูนเด็กพนักงาน41ฐานสังกัดยัดการประจำเมืองบุเดกลไกยัดจะสัดเจนเพื่ออันการบริหารงบประมาณพร้อมคุ้มครองพนักงานสังสอดของกับนาทีเวียกงานเสริมสร้างระเลาะหนึ่งพร้อมอันระเลาะสามารถอันสมาชิกสภาประชาชนแขวงพนักงานประจำเมืองบุเดมือเวียกงานสั่งรวมเวียกงานพักพร้อมเวียกงานบุคลากรเวียกงานการกมูลอันเกิดตระอันเกิดแจงอันเกิดริน้องพนักงานมากจำนวนคาดประสบการณ์นานเวียกงานการศึกษายัดการกำหนดการบริหารงบประมาณอันห้องการอันสภาสิกสภาประชาชนแขวงประจำเมืองอันสามารถดำเนินเวียกงานดกเสมอปรับปรุงกลไกประสานงานละวางสภาแห่งศาสตร์กับแขวงอันเลาะวองไวอันสัดเจนอันเกริบูดเดเมื่อการส่งเอกสารการแจ้งการบรอมเวียกงานเอกสารงบประมาณตักเกลียวเพื่ออันลุดยูรเลาะอันเกศักษาบรอมลีกเลียงบัญหาจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงงบประมาณกับการยุดตูลจัดตั้งปฏิบัติมติสภาแห่งศาสตร์บูดเดเสนออันมาตรการติดตามแปลแยงบรอมพลโฮดอันเกริรวมการกำหนดสิทธิ์พร้อมกลไกยัดเดอภาคเสนอมาตรการต่อเมื่อคนปฏิบัติเวียกงานอันกระเลอะเบียปรับปรุงกระบวนการสร้างปรับปรุงกฎหมายบุตรเดเสนออันห่างกฎหมายอันยันแฝงปรึกษาหาหรือพร้อมรวมเลาะจากต่างนากลแดนเลือกตั้งกระบังก่อนสรงอันสภาแห่งศาสตร์รวมพร้อมพิจารณาเพื่ออันลดยูรเวลาบรอมอันประสิทธิภาพยัดเตอการประกอบเลาะคำพิษคำเห็นยัดเตอเลาะห่างกฎหมาย
3: ก็เมื่อนกองประชุมสมัยสามัญเดือที่กบาลเดสภาแห่งศาสตร์สุดทีสิบละมือสกีก็เมืองมือที่เก้าเด็กกองประชุมแล้วเบือนแต่งตั้งดาวมือที่ห้าจะรอมือที่21โมง10นึม2026ละเดโฮจูรเมื่อยางเลือบเลียซึ่งยัดนี้ยงมาประชาชนยัดกุ้งดากางอาร์เลาะซึ่งจุดเสนอยอผู้แทนก็เสนอไก่ผู้แทนก็เจเตอเลาะเสนอในกูตะกองประชุมกูเตเบอร์โทรสายแรกก็เมื่อ156คือเบอร์ซึ่งเรายอนี้ยงมาประชาชนฮักกลองมอเรียมแนวเมื่อก็อันโทรกายเบอร์ซึ่งเรายอนี
7: ้จุ่มขึ้นกับบึ้งกลนปุ๊บแนวรายนอกก็ชุกกลองมองระเยื่อมยอดเรียงตําเหียกกับสิทธิ์อํานําจําเพาะมากแนวต่างโยนอกจะเบือนรับลึงแนวเรียงราบมากเขื่อนบึ้งกลกี้เมื่อกลพิการเมื่อรับผลกระทบยอดเยื่อพยาธิจุ่มขึ้นสีแย่มากจุ่มขึ้นแตงเวียกเปื้อมันเปื้อแห้งกรรมกรโรงงานแซกลอยจุ่มขึ้นส่วนเผาแนวสังเกตสัญญาระดับสังคมกับแนวบังแห้งเจอาแนวอันตรายร้ายแรงหรือซึ่งจะกู้จะรอกลแปลแยกกับกลบริการแนวบังก่อลำมากมาตรฐานจะแปลแยกกับซึ่งจ้อยเดชสังคมต่อจุ่มขึ้นกับกลแย่จุ่มขึ้นซึ่งเรียงราบยัดดาลาวเบือนเรารอดหลังยุทธศาสตร์เพื่อแต่งอันนอกูดจอรอมนเรียงจ้อยเบือนเมื่อนตุมก้าสึงจอดตุมเฮียกจอดุทุกเดสังคมกำหนดยึมกุ้มโหยวิเคราะห์วิจัยนานเพศกุลพิการอาส่วนร่วมเดจึมกุลดะสังคมเพื่ออันหนึ่งริต่อระเยื่อมเดจึมกึนกับบึงกุลสึงเรียงตุมเฮียกหรือจะอาแนวเสี่ยงตึงร่วมรลอดสโรเดกุลบึบเคาะรายกุลหลอดยัวปัญหาฮักครางอ ซึ่งจีกูดรอดบอนบริการกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อตำก้าบัญหากีแต่อันการบริการจุ่มแนวบูเดแปรฮะเลาะสนเผามอนอาบึงกลเปลี่ยนแรงงานยัดอำอาบมอนอำมาแห้งแต่อันวิธีบริการสามารถกูจรอเบิ่งง่ายตำเฮียกแนวฮักแนวครางอันลูจยันตอนจุ่มแนวยัดดะมอนบริการเหมือนโรงหม้อสุขศาลาย่อยอ่านกฎหมายมอนยัดมอนมาซึ่งปลอดภัยกี่เมื่อหลอดเป็นห่วงเดศูนย์กลางสหพันธ์มะจำกืนลาวเจ้าจอยเมื่อองค์การสหประชาชาติเพื่อจุ่มก้น UNFPA
3: ที่ออยเวทการยังปกสเมืองสีสัตนาควางกำลังรัดครางรอดา59มอนงานหมุนกว่าจะลองจอมแจ้งดากันสุดอาทิตย์กลาดโยกีทานพันโทสุริวันแก้วมณีวงหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันทะเลาะสงบเมืองสีสัตนาคนครเวียงจันทน์เบิ่นเราอันหนึ่งเกี่ยวกับซึ่งเตรียมพร้อมดะซึ่งแต่งเวียกป้องกันทะเลาะสงบดาระยะซึ่งแต่งซึ่งสิ่งเหยาะกว่าจะลองประเพณียัดดาดาวัดกุ้งจอมแจ้งเมืองสีสัตนาคประจำนึม2026เราอันหนึ่งซะเพื่อรับประกันดาระสงบเมื่ออย่างเลอะดะงานมุ่นกว่าจะลองจอมแจ้งประจำนึม2026อันอาบรรยากาศตรอดอมรักษาเบือนรีดของประเพณีเลือเปลียเดศาสตร์ยอรสะมุ่นกว่าจะลองยัดดาดาวัดจอมแจ้งนึมกีเบือนอาซึ่งเจอระดับเคลื่อนอันเมื่อมุ่นกว่าจะลองนครหลวงเวียงจันทน์ประจำนึม2026กับเพื่อแต่งอันมุ่นประเพณีซึ่งสืบทอดย่อรอดเงินเยอะเงินเริงเบือนแต่งย่อเมื่ออย่างเลอะเมื่อละเบียบเลอะกับอาเลาะสงบปลอดภัยจิ้มแนวกองบัญชาการปกสนครหลวงเวียงจันทน์เบือนมอกออรกับกวดแยงดะมอนอารมณ์กับกองบัญชาการปกสเมืองศรีสัตนาคเบือนอาซึ่งเตรียมพร้อมวางแผนจัดวางกำลังย่อป้องกันเราะดาบึงมากๆมอนสำคัญจิเบือนลืมเดะกำลังกูดยาดะมอนซึ่งจีแต่งมุ่นกว่าจะลองตั้งดะมือที่14กลาดย่อจนรอดดะมือที่18มง10นึม2026ดาระยะกลาดย่อในก่อเปือนย่อกวดแยงดะมอนซึ่งตกแต่งสระมือสามารถกำหนดดะมอนซึ่งเปือนรำลด59มอนบรรจุกำลังย่อกลัดครางป้องกันรำลุดเมื่อ373กลยะดานี้อากำลังรอดดากระทรวงป้องกันทะเลาะสงบกองบัญชาการป้องกันศาสตร์ป้องกันทะเลาะสงบนครเวียงจันทน์กับกองบัญชาการป้องกันศาสตร์ป้องกันทะเลาะสงบเมืองพร้อมนี้น้องอากำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันทะเลาะสงบกุ้งกับสาวนุ่มจิ้มขึ้นเพื่อรับประกันทะเลาะปลอดภัยอันเบือนมวยรอยส่วนรอยเพื่อเมื่อซึ่งระบายรถกับซึ่งย่อกายเปื้ออันเกอร์อารถติดรถมากยาดาทรองงอรกองบัญชาการปกสเมืองศรีสัตนาคเบือนจัดสรรกำลังตำรวจจราจรกุดรำลุดงอมือ59มอนวงนอก21มอนกับวงยาดากล้วง38มอนเบือนกำหนดทรองงอรซึ่งย่อเดลดเพื่อวิกมันหาซึ่งย่อกายเกออารดมากแกตะกลวงงานซึ่งบรรจุกำลังจารจรกูดรำลุดเมื่อ170กลยาดานี่ก็เบือนเพราะจองกำลังเดะมากๆภาคส่วนรถจอยบุตรเดก็เมื่อกำลังตำรวจจารจรนครหลวงจันทร์กำลังตำรวจจารจรเมืองไซเซธาเมืองสีโคตรตะบองกับเมืองหาดไซฟองจะเอาเมื่อเกาะในเพื่อเตรียมพร้อมแต่งอันเวียกงานป้องกันทะเลาะสงบกับรับประกันทะเลาะปลอดภัยจิ้มแนวเดก็ครอภาครอจะรอยงมะประชาชนจึมยันกุนพร้อมย่อเดเมื่อกุนซึ่งเจกูดรูมยดางานมุ่นประเพณีเดือกี้อันพร้อมย่อได้ตื่นตัวแต่งจอมทรงงอดนโยบายเดพักระเบียบกฎหมายเดรัดแต่งอันเบื้อนจอมซึ่งเมื่อมาติหมอกเรามากๆแนวเดะขันทึงวางปเปลี่ยนเมื่ออย่างเลอะแต่งเบียกจอมระเบียบการสัญจรดาซึงยอกายอาสติดาซึงเหาะจองลดตรองงอรเราเสริมก็เมื่อซึงยอกายกูเลียนยาดังงานมุ่นกว่าจะลองเพื่อวิกดาซึงเกิดจารอุบัติเหตุบรอมกับรักษาริดคงประเพณีเลือเบียซึ่งเงยแต่งซึบทอดย่อรอดเงินเยอะเงินรึงอันยัดเตียงย่อบรอมกับศาสตร์ลาวอีเราเสริมก็เมื่อกลเมืองศรีสัตนาคเมื่อเจ้าการดาซึ่งแต่งเวียกป้องกันทะเลาะสงบเมื่อดาซึ่งออรย่อแปลเยี่ยงอำนวยแนวสะดวกซึมมายอันซึ่งรวมย่อต่อเจ้าหน้าที่ดาเวลาแต่งกนาลเวียกงานป้องกันทะเลาะสงบเมื่อกนาลเวียกได้จึมกล จิตองเบือนร่มแรงร่มระเยื่อมร่มเยาะเพื่อหล่อสงบปลอดภัยงับมือระเบียบลึก
8: บาเตียงเมื่อไอ้ปลานก่อนยามนั้นโคเมื่ออันเบอร์บูบะเอ้ย
3: ปู่น้องเปือดอมบุจิงารปิดเงาะจีจูลุย
8: เจ้าเปือดปิดเตียงเมื่ออันบูเลยเปียร์เมื่ออมบุสันร้านเมื่อสึงมาเลอะเลยก่อนเนี่ยไหน
3: เออจะอันกับบุกันนี่แหละ
9: อมบุจิงารกับเปียร์เมื่อห้อยน้องเมื่อสึงมาเลอะเสมออันก่อนงากสึงก่ออาเมเดเมื่อแนวกลัดครางพญาตมากยืมเมื่อนพญาติจุลุยพญาติจุตรงน้องอาวิตามินอาวิตามินเซเกินน้องแตงอันล้อเด็กก่อนแย่ปัจจงารเทมนับตั้งดามืออาจนรอดสิแย่รกมงอันบุบุมะกันมวยแนวเอ็มเกมรลอตรแนมได้องค์การสุพรรณนิมิตยัดดาลาว
3: อีออรยอเวรกามยังเมืองเซบังไฟเดเรียมเพราะจอยงอรแต่งอันเกเมอเหมือนมังกับดาสุนละประทานอันตันดาซึ่งเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมดายามบริวารพ้นซึ่งสำรวจซึ่งลุยยอเดดายามอมท่วมยาดาเมืองเซบังไฟแขวงคำมวนก่อปึบสาอะเมื่อปฏิซึ่งเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมก่อเบือนรับผลกระทบมากบริเวณ 3,667 เฮกตาร์เมื่อปัทเอียร์ฮาน 3,085 ตูต้นลุกะก่อลุยยอก่อยอรอมท่วมนี้256ต้นโลกับงอรมากสายมากทรองก่อตรติกหรือว่าตึไลเมื่อกมูลซึ่งลุยยอดาสินตรานดากาสิกรรมเมื่อมวยรอยสองตื้อปลายคลิปกับดางอรลดกราว500ล้านคลิปพร้อมอย่างนี้ดาการเมืองกำหนดแผนสิ่งจิแตงกุ้งกลางปรแนเราะจอยตำกะงอรลดกับระบบสุนละประทานอันตันต่อสิ่งเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมดายามบริวารนึม2026จรอนึม2027กี่จรอดกี่ทานอึงสิทธินิมิตบรรษาห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติจันเมืองเบือนเราอันหนึ่งสะจมือกีดะเมืองเบือนสำรวจกับประเมินซึ่งลอยยอเดอมท่วมหุ่ยแล้วก็ปึบสะภาคสิกรรมเมื่อคะแนงซึ่งเบือนรับผลกระทบนักเสมอยาดะจำนวนปฏิซึ่งอาบุพผลกระทบกับลอยยอรำลอย 3,667 เฮกตาร์ยาดานิรนาก็ลุยยอ 3,247 เฮกตาร์ปฏิเป็นซึมกันเรื่องเป็นซึมลุยยอ 410 เฮกตาร์กับส่วนปิพาลาลุยยอ 10เฮกตาร์พร้อมยอนี้น้องอัปปัตเอียร์ฮาน 3,085 ตู้ตนลุกะก็หยักซึ่งอมท่วมกวาดดูลุย256ตนลุกับกอนกะซึ่งเวดรถปล่อยเลี้ยงก่อลุยยอซ่องเซน 75,750 ตูห้อยเมื่อระบบสุนละประทานจุดเมืองอา10โครงการซึ่งเบือนบึบผลกระทบสำหรับกุ้งกลางดาคมมนาคมบึบสะทรองงอรลดมากทรองเบือนรับผลซึ่งลุยยอแตงอันซึ่งยอกายปึบแนวลึมมากกับบางมอนก่อตระเต็กของเมืองทรองงอดลดดะกุ้งหาดพิกจอรอกุ้งนาซอยยอจอรอดะกุ้งผาโค้งเมืองไซบัวทองทรองงอดลดดะกุ้งนาซอยจอรอกุ้งกะพะต่อยอก่อเมย์ยอจอรอดะกุ้งนาวะลาเมืองมหาไซกับทรองอรลดดะกุ้งทาข้อจอรอกุ้งทาหาดปรมนี้ทรองอรลดดะกุ้งนาพอกจอรอกุ้งหาดคำเฮียงน้องบึบเมอมนี่ก็แต่งอันปฏิอันตรุจมังมอนก็ตรเต็กดะมอนศึกษากำแพงโรงเรียนมอซอยางคำกับโรงเรียนปฐมกุ้งหาดคำเฮียงก็เปือนบึบซึ่งลุยยอทานอึงซิดเราอันหนึ่งแถมสะดะเมืองเบือนวางแผนแต่งอันกุ้งกลางจีปรเนเหราะทรองงอรลดซึ่งลุยยอ

ผมนี้น้องอาแผนอาซอกซึมละเงาะกับซึมละกันเรื่องเป็นซึมเพื่อจอยก่อนกลางซึ่งเบือนปึบผลกระทบดางบประมาณดาเมืองก็เปื่อนเสนอครอซึ่งจอยยุดตูลเดจันแขวงเพื่อจอยทรงอดลดกับระบบสุนละประทานซึ่งเกอลุยจอซึ่งเกอตื้อยอนักพร้อมยอนี้จีมอกออรเมื่อเรียงงานได้ยงมาประชาชนซึ่งแต่งการผลิตกูดโรมอนามัยทรองเมืองสุนละประทานอันเกอเวรกายเมือนมังก็สรงอมอันสามารถเพาะจ้องเบือนเมื่ออย่างเลอะพร้อมยอนี้ซึ่งจอยเติมกะสะเพาะดาลวงการแล้วเมืองหนองอาแพนจอยเปิ้นเตาะกุ้งกลางตะระยะรึ่งเพื่อลุดพรแนวซึ่งเกอลุยจ้อเดอมท่วมดะการมัดซึ่งแผนเวียกสำคัญปริยออะซึ่งเจอระดับทรงงอนลดมางทรงมางมอนอันลึเคลื่อนเพื่อสร้างมือคู่กันอมจอยเปิ้นเตาะดะมอนซึ่งเกอมือมอนเกอปลึกคอหักครางเดระบบสุนละประทานซึ่งกูอะปฏิหันรูจพร้อมกับจอยเปิ้นเตาะโรงเรียนกับสุขศาลามางมอนเหล่าสมือมือสุขศาลากุ้งทำลายกับกุ้งยางคำอันอาสก้างอันเกลือเคลื่อนโยกีเกาะแต่งอันเกลือเวรกายเมือนมั่งกันนิสิงอมท่วมจะเมื่อบัดเก้าสำคัญดาซึ่งจอยอันยงมะภาษาสุนเวรกายจอรอดาซึ่งเปิ้นซึมกันเรื่องเปิ้นซึมอันอาลายรับกับจอยเปิ้นเตาะซึ่งพร้อมเดะเมืองดาซึ่งร่มเหาะกับภัยพิบัติซึ่งจะเกิดยาระเคลื่อนแถมดะหลวงกาลกายยังเวลาดักลองรายการก็เลยจุลจุดแล้วอันเวลากลุ่มมอนเมื่อก่อนจัดรายการดามือซิกี้แสงมณีซิมอมก็ครอสมปราดโปมเมื่อมยังแนวเลยจะเมื่อจึงก็อันบึงบอซึมใหม่เลย

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
1: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
0: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเติมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
1: บริสุทธิ์ต่อชาติรับใช้ประชาชนอย่างสุดใจเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

0: ามบ่อยู่ให้ประชาชนถามหายามบ่มาให้ประชาชนคิดฮอดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลทหารมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับประธานเข้าสู่รายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวพบพ่อกันในมื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์วันที่16เดือนตุลาปี2026ซึ่งก็กงกับมือขึ้น5ค่ำเดือน11ลาวปีมะเมียพ.ศ. 2569และพบพ่อกันในมื้อนี้ทางรายการภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวก็มีข่าวๆการเคลื่อนไหวภายในกำลังประกอบอาวุธนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันซึ่งมีหัวข่าวสำคัญดังนี้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรมใหญ่เทคนิคกองทัพเปิดสุดฝึกอบรมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพักครั้งที่2กรมใหญ่พัฒนการกองทัพประกาศเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นให้นายทหารกองประสุมผ่านหางขอกำหนดกฎระเบียบรวมของกองพ้นที่5และต่อด้วยข่าวการเคลื่อนไหวต่างๆอีกจำนวนหนึ่งถ้าจากข่าวสนทานฟังบทที่มีหัวข้อว่าคุณทอดการเมืองของหนักหกปฏิวัติเป็นแว่นแยงอันใส่แจ้งให้แก่พนักงานหุ้นสืบทอดเปลี่ยนแทนในระยะใหม่ต่อไปแม่นรายละเอียดสหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนลาวเดินทางเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่12หาวันที่15ตุลา2026โดยให้การต้อนรับของสหายพลเอกฟานบรรยางกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนายทหารขั้นสูงกองทัพประชาชนเวียดนามภายหลังสำเร็จพิธีต้อนรับก็ได้เข้าพบปะสองฝ่ายซึ่งได้ทบทวนและตีราคาหมักผลการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระยะ1ปีผ่านมา2กองทัพลาวและเวียดนามยังคงสืบต่อเพิ่มทวีในการหัดแน่นการร่วมมือ2ฝ่ายให้ก้าวเข้าสู่ลงลึกและแตกดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในอนุสัญญา5ปีและแผนการร่วมมือประจำปี2026อย่างเข้มงวดมีประสิทธิผลและได้หาผลสำเร็จตามคาดหมายซึ่งได้กลายเป็นเสาค้ำหลักอันหนักแน่นให้แก่สายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครใจพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติทั้งสองฝ่ายเห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อในการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะแมนเวียกงานพรรคเวียกงานการเมืองสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติในคงเขตเวียกงานป้องกันชาติแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนนอกจากนี้สองกองทัพได้จัดตั้งการเยี่ยมยามเหตุเวียกถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันและพบปะร่วมกันอย่างเป็นปกตินับแต่ขั้นสูงฮอดท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลและสำเร็จตามแผนการเวียกงานคุ้มครองและปกปักรักษาชายแดนกำลังป้องกันชายแดนของสองประเทศได้เพิ่มทวีการลัดตระเวนร่วมกันอย่างเป็นประจำเพื่อปกปักรักษาลักหมายชายแดนพร้อมกันนั้นก็ได้เป็นเจ้าการในการสกัดกั้นและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าขายยาเสพติดการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายขณะวิสาการของทั้งสองฝ่ายได้จัดตั้งสำเร็จการเอกภาพเนื้อในแผนการร่วมมือประจำปี2007ระหว่างสองกระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามในเดือนกันยายน2006ผ่านมากระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้สืบต่อบำรุงฝึกอบรมและก่อสร้างพนักงานให้แก่กองทัพประชาชนลาวตามแผนการที่ได้ตกลงกันได้หับผลดีสองฝ่ายได้ประสานสมทบสุกยูลงกฎการติดตามอย่างใกล้ชิดความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง3กลุ่มบ้านใหม่อยู่ที่แขวงบริคำไซคำมวนและอัตปือมาฮอดปัจจุบันโครงการก่อสร้าง3กลุ่มบ้านใหม่ได้มีความคืบหน้าเกือบ 70-80 ส่วนห้อยการหอมมือซอกหาขุดค้นและทอนโหมอธิทหารอาสาสมัครและเสียวสันเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตในป่างสงครามอยู่แล้วในศกระดูแรงปี2005ปี2006สามารถซอกหาขุดค้นได้จำนวน173อธิพิเศษในเดือนพฤษภาคมปี2006ผ่านมารัฐบาลและกองทัพประชาชนลาวได้จัดพิธีไว้อาลัยและจะส่งอธิทหารอาสาสมัครเวียดนามกลับคืนสู่ประเทศอย่างสมเกียรติที่สุดคงเขตพัฒนาเทคนิคและอุตสาหกรรมป้องกันชาติสองกองทัพได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรมฝ่ายเวียดนามได้ให้การช่วยเหลือในการบำรุงรักษาซ่อมแปลงและยกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่กองทัพประชาชนลาวเพื่อหาประกันการเตรียมพร้อมสู้รบในทุกสถานการณ์ก การปินปัวสุขภาพฝ่ายเวียดนามได้ช่วยเหลือปินปัวให้แก่บรรดานายทหารของกองทัพประชาชนลาวอยู่ห้องหมอศูนย์กลางเมืองห้อยแปดกองทัพประชาชนเวียดนามซึ่งบรรดานายทหารที่ไปปินปัวล้วนแต่ได้รับการเอาใจใส่ปินปัวจากแพทย์หมออย่างหมดจิตหมดใจมีประสิทธิภาพและสามารถรับประกันสุขภาพได้เป็นอย่างดีกระทรวงป้องกันประเทศเวียดนามได้ให้การช่วยเหลือกองทัพประชาชนลาวอย่างหอบด้านพิเศษแม่นการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางสำนักงานองค์การของกองทัพประชาชนลาวเป็นต้นแมนสำนักงานกองบัญชาการทหารชายแดนกองพันป้องกันไกลสิทธิ์988ห้องการเฮ็ดเวียกอยู่บรรดากรมกองท้องถิ่นของลาวได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติและสำเร็จตามคาดหมายอย่างจบงามสองฝ่ายได้ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีสากลและพักพื้นเซนกองประชุมรัฐมนตรีป้องกันประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนกองประชุมต่างๆในขอบอาเซียนและอาเซียนบวกและบรรดากองประชุมเวทีพักพื้นในการปรึกษาหารือด้านความมั่นคงของโลกสั่งรวมแล้วใน1ปีผ่านมาการปฏิบัติแผนการร่วมมือระหว่าง2กระทรวงป้องกันประเทศลาวเวียดนามได้บรรลุตามเป้าหมายอย่างเป็นที่น่าภาคภูมิใจมีการประสานสมทบกันแน่นแฟนและมีประสิทธิผลดีบนจิตใจความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ชาติ2กองทัพลาวเวียดนามอันแท้จริงและได้เซ็นแผนร่วมมือประจำปี2007ในวันเดียวกันสหายพลเอกคำเลียงอุทาไกรสอนพร้อมคณะก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายเลมิงฮึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเนื่องในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามทางการสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1: กลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพได้เปิดจุดอุหุมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคครั้งที่2โดยการเป็นประธานของสายพลตีจอมเพชรสัญญสุขกรรมการคณะประจำพรรคกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพมีบรรดาคณะพรรคกลุ่มห้องการบรรดาเลขาห้องเลขาคณะพรรคภาคฐานหน่วยพรรคภาคฐานและนักฝึกอุหุมเข้าร่วมสหายพันเอกสากลไซกรมเมืองห้องหัวหน้ากลุ่มจะตั้งพรรคกลุ่มใหญ่กันเมืองกองทัพได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของกลุ่มใหญ่กันเมืองกองทัพว่าด้วยการอนุมัติเปิดสุดอุหุมกวดสอบเลขาห้องเลขาครั้งที่2ทั่วคณะพรรคกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพในนั้นหัวหน้ากลุ่มใหญ่กันเมืองกองทัพตกลงอนุมัติให้กรมใหญ่เทคนิคกองทัพเปิดสุดอุหุมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคครั้งที่2เริ่มแต่วันที่8ถึงวันที่17ตุลา2006จากนั้นสหายพันเอกเวียงทองภัทรสิทธิ์กรรมการคณะพรรคกรมใหญ่หัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่เทคนิคกองทัพได้ผ่านแผนการฝึกอุหุมกวดสอบเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคทั่วกรมใหญ่เทคนิคกองทัพจุดประสงค์เพื่อยกสูงระดับความรู้ความสามารถนำพาของการจัดตั้งหักฐานพรรคโดยเฉพาะแมนทันแถวเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคในทั่วคณะพรรคกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพแน่ใส่ปรับปรุงการจัดตั้งพรรคหักฐานพรรคให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถเสริมขยายกำลังแห่งความสามารถสูงหุบและเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองในระยะใหม่และเป็นการสุกยูปุกระดมขบวนการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทั่วคณะพรรคกลุ่มใหญ่เทคนิคกองทัพให้เป็นขบวนการฟื้นฟื้นโดยถือเอาคุณภาพเป็นปัญหาสำคัญเฮ็ดให้ทันแถวเลขาห้องเลขาหน่วยพรรคกำแน่นด้านทฤษฎีหลักการพาระบทบาทหน้าทีและสิทธิของตนอย่างเป็นระบบเฮ็ดให้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าในด้านความรู้ความสามารถและแบบแผนวิธีเวียกอันใหม่กำแน่นบรรดาทัศนะทิศนำหลักการก่อสร้างพรรคหู้หมุนใส่ยางมีหัวคิดปฏิสั่งบรรดาทัศนะหลักการของพรรคเข้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตัวจริงอยู่แต่ละกลมกองให้ได้รับผลดีเป็นเจ้าการค้นคว้านำเสนอบรรดาเนื้อในและวิธีการนำพาอันใหม่ถึกกับตัวจริงหู้ปฏิสั่งเฮ็ดให้กลมกองมีการหันเปลี่ยนยางตั้งหน้าหมุนใส่เข้าในการซี้นำนำพาการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในโอกาสดังกล่าวสหายพลตีจอมเพชรสัญญสุขได้เน้นหนักต่อบรรดานักฝึกอุปมเสื้อสูความรับผิดชอบของตนเข้าในการค้นคว้าหำเหียนและกำแน่นบรรดาเนื้อในเอกสารด้วยความรับผิดชอบการเมืองสูงเพื่อพร้อมกันบรรลุได้ผลสำเร็จตามคาดหมาย
0: กรมใหญ่พระราชการกองทัพได้จัดพิธีประกาศเรือนสั้นเรือนเทียบสั้นให้นายทหารอยู่กรมใหญ่พระราชการกองทัพโดยการเป็นประธานของสหายพลตีจันดีสุริวงศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พระราชการกองทัพมีคณะพักคณะบัญชากรมห้องการกรมกองอ้อมข้างเขตใจกลางนครหลวงและพนักงานนายทหารผู้ที่ได้รับการเลื่อนสั้นใหม่เข้าร่วมสหายพลจัตวาตีเบสีเพ็งคูณหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่พระราชการกองทัพในผ่านข้อตกลงของกระทรวงป้องกันประเทศและกรมใหญ่การเมืองกองทัพบริการเลื่อนสั้นเลื่อนเทียบสั้นให้นายทหารอยู่กรมใหญ่พระราชการกองทัพรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศตกลงเรือนสั้นเรือนเทียบสั้นห้อยเอกขึ้นสั้นพันตีจำนวน66สหายเรือนสั้นเรือนเทียบสั้นห้อยโทขึ้นสั้นห้อยเอก1ห้อย1สหายและขอตกลงของกรมใหญ่การเมืองกองทัพตกลงเรือนสั้นเรือนเทียบสั้นห้อยตีขึ้นสั้นห้อยโท33สหายเรือนสั้นวัตถีขึ้นสั้นห้อยตีสาวสหาย ในโอกาสดังกล่าวสหายพลตรีจันดีสุริวงศ์ศักดิ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลงานและผลสำเร็จแสดงถึงความบุกบืนหาวหันความอดทนพยายามและการตั้งหน้าประกอบส่วนเข้าในหน้าที่เวกงานการเมืองของกรมกองที่การจัดตั้งคันถึงมอบหมายให้ด้วยความรับผิดชอบสูงและมีผลสำเร็จจบงามตลอดมาพร้อมทั้งเฮียกฮ้องให้คณะพักคณะปัญชาโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการเลื่อนชั้นใหม่ในครั้งนี้พร้อมกันเอาใจใส่ถือเป็นสำคัญต่อวิกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกฝึกฝนละลอมตนเองในทุกด้านมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติเสริมซึมกำแนนต่อแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคปฏิบัติทุกมติคำสั่งและข้อกำหนดกฎระเบียบต่างๆของขันเทิงวางออกอย่างเข้มงวดและพร้อมกันสืบต่อเหตุสำเร็จนาทีวิสสะเพาะตามการจัดตั้งมอบหมายให
1: ้กองพลที่5ได้เปิดกองประชุมผ่านห่างข้อกำหนดกฎระเบียบรวมของกองพลที่5สภาปะปุงอยู่ที่ห้องหับห้องในแต่ละทีที่ผ่านมาโดยการเป็นประธานของสายพลจตวาคำกฎอินซีนากรรมการคณะพักกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าการเมืองกองพลที่5มีสหายพลจตวาบุญสมอินทราหัวหน้าการทหารกองพลที่5มีคณะพักคณะปัญชาจากองค์การ5ห้องกองพันใหญ่ศูนย์ฝึกอบรมแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยอิงตามทิศทางปรับปรุงก็สร้างกรมกองให้กลายเป็นกองทัพปฏิวัติมีแบบแผนทันสมัยปฏิบัติตามมติของคณะพักคณะปัญชากองพลเกี่ยวกับการปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกของนายและพลทหารในทั่วกองพลที่5ในกองประชุมคณะพักคณะปัญชาแต่ละคันก็ได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่ห่างข้อกำหนดกฎระเบียบรวมของกองพลที่5สภาปรับปรุงโดยประกอบมี8ภาค152มาตราเพื่อแนใส่เฮ็ดให้ข้อกำหนดสภาดังกล่าวกำหนดระเบียบการสิทธิ์หน้าที่ความรับผิดชอบการคุ้มครองการปกปักรักษาและการนำใส่วัตถุพาหนะอาวุธกระสุนนโยบายข้อห้ามและมาตรการลงวินัยต่อนายและพลทหารผู้ที่ละเมิดเพื่อรับประกันในการก่อสร้างนำพาปัญชาคุ้มครองและกดกาการเคลื่อนไหวเวียกงานของนายและพลทหารในทั่วกองพลที่5และเพื่อในใส่เฮ็ดให้มีความหนักแน่นทางด้านการเมืองนักคิดความเข้มแข็งทางด้านการจัดตั้งมีระเบียบวินัยเข้มงวดมีแบบแผนทันสมัยเป็นกำลังหลักแหล่งเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาและประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติ
0: ในอาทิตย์ผ่านมาสหายพลเอกเงวียนซวนเซินห้องหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงยะลายทหารเขต5กองทัพประชาชนเวียดนามพร้อมคณะได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักโดยการต้อนรับของสหายพลจตวาวิรตูวรจิตหัวหน้าการเมืองกองบัญชาการทหารแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะสหายพลจตวาวิรตูวรจิตได้ต่างหน้าคณะพักคณะบัญชาพนักงานหนักหบแสดงความยินดีต้อนรับคณะผู้แทนกองบัญชาการทหารแขวงยะลายพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามในครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญและเป็นคิดหมายอันสำคัญในการเสริมขยายสายพันธุ์พันธมิตรภาพความสมัคคีพิเศษและการหัวมือหอบด้านระหว่างสองพรรคสองรัฐประชาชนสองชาติและเวียดนามเวียดนามลาวว่าวรวมว่าเฉพาะกองบัญชาการทหารแขวงจับประสักกับกองบัญชาการทหารแขวงยะลายให้นับมือดีขึ้นเรื่อยๆและพร้อมกันปกปักรักษาสายพันธุ์พันธ์ดังกล่าวให้ยืนยงตลอดไปโอกาสในสหายพันเอกเหวียนซุนเซินได้แสดงความขอบใจต่อคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการทหารแขวงจับประสักที่ได้แห่งการต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งแมนทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของสองพรรคสองรัฐเป้ารวมว่าเฉพาะระวางกำลังประกอบอาวุธสองแขวงยะลายจำปาสักก็คือความสามัคคีพิเศษของสองประเทศแสดงความขอบใจมายังคณะพักคณะบัญชากองบัญชาการทหารแขวงพร้อมพนักงานหนักหบกำลังประกอบอาวุธแขวงจำปาสักที่ได้ให้การต้อนรับอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความหักแพงและมิตรภาพไอ้น้องพร้อมทั้งได้ฝากความเยี่ยมยามถามข่าวมายังการนำและพนักงานหนักหบกำลังประกอบอาวุธแขวงจำปาสักทุกทวนหน้าและอวยพรให้มีสุขภาพเข้มแข็งมีความผาสุกประสบผลสำเร็จในทุกนาทีเวกงานทีพักหลัดและประชาชนมอบหมายให้จากนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมกันลงนามเซ็นบทบันทึกมอบหับถึงสวยเหลือก่อสร้างโครงการมิตรภาพจำนวน1ตื้อ8ฮอยลันดงจากกองบัญชาการทหารแขวงยะลายกองทัพประชาชนเวียดนาม
1: กองประชุมใหญ่ครั้งที่13ของหน่วยสหพันธ์แม่หญิงกองสร้างยาและอุปกรณ์การแพทย์กองทัพได้จัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2016นี้และได้สำเร็จลงอย่างจบงามโดยการเป็นประธานของสายพันเอกปริญญาเอกพงษ์สมัยหุนนจำปาห้องหัวหน้าห้องการเมืองกรมใหญ่พลาธิการกองทัพผู้ซีนำเวียกงานองค์การจะตั้งมาสนมีสหายพันโทนางนุ่นแก้วคำมงคุณหัวหน้าแผนกสหพันธ์แม่หญิงห้องการเมืองกรมใหญ่พลาธิการกองทัพมีคณะพักคณะบัญชาองค์การจะตั้งสนุมคณะหน่วยสหพันธ์แม่หญิงและสมาชิกสหพันธ์แม่หญิงเข้าร่วม สหายพันธูนางเวียงทองสอภาพมีใสหัวหน้าหน่วยสหพันธ์แม่หญิงกองสร้างยาและอุปกรณ์การแพทย์กองทัพผู้เก่าได้สรุปตีราคาคืนมากผลแห่งการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของหน่วยสหพันธ์แม่หญิงในระยะปี2022ถึงปี2026และทิศทางแผนการปี2027ถึงปี2031ซึ่งหน่วยสหพันธ์แม่หญิงได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานศึกษาอุปถัมภ์การเมืองแนวคิดให้สมาชิกสหพันธ์แม่หญิงทุกสหายเสื่อมซึมต่อแนวทางนโยบายของพรรครัฐมติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพของศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาววางออกในแต่ละระยะฮู้หันเอาแนวทางนโยบายของพรรคมานำใส่ให้เทียบเหมาะกับหน้าที่การเมืองของตนเด็ดเดี่ยวตอบต้านทุกกลอุบายของศัตรูเอื้อยน้องทุกคนมีความเป็นเอกภาพและเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคมีความอุ่นเอียนทุนเทียงบ่หวั่นไหวคอนแคนสร้างได้แนวคิดการกระทำที่ดีพร้อมทั้งดำเนินชีวิตการเมืองภายในจุหน่วยเป็นประจำสำรวจกวดกาตีราคาด้านดีข้อคงค้างตำหนิส่งข่าวช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสียเงินบำรุงสติเป็นประจำบ่ได้ขาดการปฏิบัติข้อแข่งขัน 3Dสามารถคัดเลือกได้บุคคล 3D ประเภท1จำนวน33สหายประเภท2จำนวน2สหายวิชาการดีเด่น1สหายได้รับการย่องยอชมเชยผลงาน5ปีเนื่องในโอกาสการจัดตั้งเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวครบรอบ75ปีและเข้าร่วมเวียกงานสกัดกั้นต้านพยาธิโควิด19ซึ่งได้รับการประดับเหรียญไซพิราทหารสั้น2 3สหายเหรียญไซพิราทหารสั้น3 6สหายเหรียญกาแห่งงานสั้น2 2สหายเหรียญกาแห่งงานสั้น3 7สหายเหรียญกาแห่งงาน7สหายใบย่องยอรัฐบาล7สหายและใบย่องยอกระทรวงป้องกันประเทศ15สหายกองประชุมก็ได้ประกอบคำคิดคำเห็นใส่เนื้อในบทรายงานการเมืองอย่างกงไปกงมาพร้อมทั้งเห็นดีเป็นเอกภาพต่อทิศทางแผนการในต่อหน้าจากนั้นก็ได้เปิดบัตรคัดเลือกเอาคณะหน่วยสหพันธ์แม่หญิงสุดใหม่เลือกเอาสหายพันโทนางวรรณาประเสริฐเป็นหัวหน้าหน่วยสหพันธ์แม่หญิงสหายพันโทนางสมพรนำทพันเป็นรองและสหายพันโทนางพรวิจิตพันสุขเป็นกรรมการหน่วยสหพันธ์แม่หญิงกองสร้างยาและอุปกรณ์การแพทย์กองทัพในโอกาสนี้สหายพันเอกปริญญาเอกพงสมัยหุนนาจำปาประธานพิธีก็ได้ให้เกียรติโอลมพร้อมทั้งเรียกห้องให้คณะพักคณะประชากรมกองก็คือคณะหน่วยสหพันธ์แม่หญิงสุดใหม่และสมาชิกเอื้อยน้องแม่หญิงทุกสหายจงเอาใจใส่เพิ่มทวีเข้าในเวียกงานศึกษาอุปถัมภ์การเมืองนำพาแนวคิดเป็นกกมีคุณทาสการเมืองนักแน่นคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเสื่อมซึมกำแน่นต่อแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคปฏิบัติทุกมติคำสั่งข้อกำหนดกฎระเบียบของกองทัพก็คือของศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาววางออกอย่างเข้มงวดดำรงชีวิตด้วยความปลอดใสข่าวสะอาดและพร้อมกันสืบต่อเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานตามการจัดตั้งคันถึงมอบหมายให้มีผลสำเร็จจบงามตลอดไป
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพากระจายเสียงกองทัพประชาชนลาวของพวกเขาอยู่ต่อไปเชิญท่านฟังบทที่มีหัวข้อว่าคุณทาสการเมืองของนักหบปฏิวัติเป็นแว่นแย้งอันใส่แจงให้แก่พนักงานหุ้นสืบทอดเปลี่ยนแทนในระยะใหม่ท่านผู้ฟังในภารกิจปกปักรักษาและสร้างทรัพย์พัฒนาประเทศชาติกองทัพประชาชนลาวบ่เพียงแต่เป็นกำลังแห้งทางด้านการทหารเท่านั้นหากยังเป็นกำลังทางด้านการเมืองที่จงรักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าอย่างสุดใจเพื่อสืบต่อภารกิจอันมีเกียรติสง่าของบรรพบุรุษลาวที่ได้สร้างไว้ให้เฮานั้นพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในยุคสมัยใหม่จำเป็นต้องได้หำเหียนและยึดมั่นอุดมการณ์และคุณทาสการเมืองของหนักหบปฏิวัติให้กลายเป็นเลือดเนื้อและความหับหูอันลึกซึ้งคุณทาสการเมืองเป็นความเสื่อมันและลักมันที่ฝังลึกอยู่ในจิตสำนึกของหนักหบปฏิวัติซึ่งกำหนดทิศทางการกระทำและการตัดสินใจในทุกสถานการณ์ความนักแน่นทางด้านลักมันแมนจุดยืนที่บ่เปลี่ยนแปลงคุณทาสการเมืองหมายความว่าการมีความเสื่อมั่นอย่างบริสุทธิ์ใจต่ออุดมการณ์ของพรรคต่อเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยมต้องเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นบ่หวั่นไหวขอนแขนต่อทัศนะผิดเขวและกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปรปักษ์หรือปรากฏการณ์หย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมีความกล้าหาญในการปกป้องแนวทางของพรรคกฎหมายของรัฐและผลประโยชน์รวมของชาติคุณทาสการเมืองของนักหบปฏิวัติเป็นแว่นแย้งอันใส่แจ้งให้แก่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนนั้นมีความหมายลึกซึ้งที่มีเหตุผลทางทฤษฎีและพฤติกรรมตัวจริงซึ่งแว่นแย้งของนักหบปฏิวัติได้สะท้อนให้เห็นความผิดความถูกเป็นไมลาวัตแทกอันสำคัญในเวลาที่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนประเสริญกับสถานการณ์ใดหนึ่ง บางครั้งอาจจะเกิดความสับสนหรือหลงทางการเบิ่งแว่นแย้งคุณทัศน์ของหนักหกหุ่นก่อนจะเห็นให้พวกเขาเห็นทันทีว่าสิ่งที่ตนกำลังเหตุมันสอดคล้องกับอุดมการณ์ของศาสตร์หรือบอการตัดสินใจมันมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนแนวใดคุณทัศน์เหล่านั้นกลายเป็นบรรทัดฐานที่ใส่วัดแท้ความบริสุทธิ์และความถูกต้องของแนวคิดและการกระทำของตนเองพนักงานที่มีคุณทัศน์การเมืองดีต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติระเบียบวินัยดำรงชีวิตปลอดภัยบ่สวยใสหน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและบ่เกิดแนวคิดอาญาสิทธิ์เมื่อได้รับมอบหมายเวียกงานต้องเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงบ่ยันกลัวต่อความยุ่งยากถ้าเปรียบเทียบพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนเป็นรถส่วนคุณทัศน์การเมืองก็คือพวงมาลัยเครื่องจักรคือความรู้ความสามารถเครื่องจักรจะแห้งซำใดแต่ถ้าขาดพวงมาลัยคุณทัศน์การเมืองที่ถูกต้องรถนั้นก็จะแล่นออกนอกเส้นทางและไปบ่ฮอดเป้าหมายที่ผักหลัดวางไว้ดังนั้นคุณทัศน์การเมืองจึงแม่นเข็มทิศที่นำพาทุกการกระทำให้มุ่งหน้าไปสู่ผลประโยชน์รวมของชาติอย่างถูกต้องตามทฤษฎีและหลักการการที่นักหบปฏิวัติหุ่นก่อนเป็นแว่นแย้งแบบอย่างให้แก่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนนั้นแมนมีความหมายลึกซึ้งที่ติดพันกับการสืบทอดภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติซึ่งนักหบหุ่นก่อนได้ผ่านการทดสอบในแปลไฟสงครามอย่างนักหน่วงในภารกิจกู้ชาติเพิ่นมีความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคอย่างเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นและบ่ยอมจำนนให้แก่ศัตรูบทเรียนของเพิ่นปะไว้ให้หุ่นสืบทอดเป็นแว่นแย้งนั้นคือการรักษาความบริสุทธิ์พุทธพองทางด้านแนวคิดบ่หวั่นไหวต่อกับอุปสรรคและบ่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวการมีอุดมการณ์ที่มั่นคงแม่นพื้นฐานให้แก่พนักงานหุ้นใหม่ในสภาพการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงสับสนแว่นแยงด้านคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของนักหบหุ้นก่อนมีแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกที่ปลอดใสประหยัดมัธยัสถ์ดุมันขยันเพียรและมีความสามัคคีภายในเป็นปึกแผ่นให้หุ้นสืบทอดปลูกฝังจิตสำนึกวิถีชีวิตที่ปลอดภัยต้านการสอลาดบังหลวงและฟุ่มเฟือยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ของนักหบหุ่นก่อนเป็นมาตรฐานที่สูงส่งให้แก่หุ่นนุ่มต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามแว่นแยงด้านความเสียสละและความรับผิดชอบของนักหบปฏิบัติหุ่นก่อนได้อุทิศทั้งชีวิตเลือดเนื้อและความสุขส่วนตัวเพื่อเอกราชและสิทธิเสรีภาพตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงสุดบ่แม่นการสืบทอดตำแหน่งเท่านั้นแต่แม่นการสืบทอดจิตใจและกลอุบายที่ถือผลประโยชน์ของประชาชนและชาติเป็นใหญ่นักหบหุ่นก่อนมีบทเรียนอันล้ำค่าจากการนำพาปัญหาการแก้ไขปัญหาในสภาพการต่างๆที่ผ่านมานักหบปฏิวัติยุคก่อนยอมเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อความเอกราชและอิสรภาพพนักงานสืบทอดเป็นแทนต้องหันน้ำใจหักซัดนั้นมาเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่เวียกงานหูเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์รวมของส่วนรวมมีความอดทนผ่านพาความยุ่งยากปอบันไว้ต่อความลำบากและยินดีเหตุทุกอย่างเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติในยุคสมัยแห่งการหันเป็นทันสมัยพนักงานสืบทอดต้องมีคุณทัศน์การเมืองที่แหลมคมนั่นคือการมั่นทำเฮียนทฤษฎีการเมืองวิทยาศาสตร์การทหารที่ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆนักหบปฏิวัติยุคใหม่บ่เพียงแต่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแต่ต้องมีสติปัญญาที่ทันต่อเหตุการณ์เพื่อปกป้องความสงบในยุคไซเบอร์และภัยข่มขู่รูปแบบใหม่เพื่อตอบสนองกับความเหงห้องต้องการของภารกิจปกปักรักษาและสร้างทรัพย์พัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ที่เต็มไปด้วยการผันแปรที่ซับซ้อนและไวว้าการสืบทอดคุณทัศน์การเมืองจากนักหบปฏิวัติหุ่นก่อนบ่แม่นการเฮียนแบบรูปการแต่แม่นการสืบทอดเนื้อในจิตวิญญาณให้กลายเป็นพลังแห่งตัวจริงสำหรับพนักงานสืบทอดในกองทัพประชาชนลาวการทำเฮียนต้องเน้นใส่บางจุดสุ่มคือความจงหักภักดีที่บ่วันไว้นักหบหุ่นก่อนได้พิสูจน์แล้วว่าความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์แม่นพลังที่ชนะทุกสิ่งวิธีทำเฮียนพนักงานหุ่นใหม่ต้องถือเอาการเมืองเป็นหลักเฮ็ดให้ความเชื่อมั่นต่ออุดมการณ์ของพรรคกลายเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติหน้าที่ในยุคข้อมูลข่าวสารต้องมีภูมิต้านทานการเมืองที่แข็งแกร่งฮู้จำแนกมิตรศัตรูอย่างจะแจ้งบ่ให้กลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปลปักมาแทรกซึมเข้าได้ความเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติระเบียบวินัยและคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติของนักหบปฏิวัติหุ่นก่อน ถือระเบียบวินัยเป็นชีวิตและมีคุณสมบัติที่ปลอดใสขาวสะอาดวิธีทำเฮียนต้องหันการเฮียนโฮให้กลายเป็นระเบียบวินัยตนเองในยุคที่เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกพนักงานหุ่นใหม่ยิ่งต้องมีความอดกั้นประหยัดมัธยัสถ์บ่ฟุ่มเฟือยบ่สวยใสหน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวต้องสร้างภาพพจน์ทหารของประชาชนที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งพาของประชาชนอย่างแท้จริงจิตใจเสียสละและความรับผิดชอบสูงนักหบหุ่นกรยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อภารกิจปฏิวัติและเอกราชแห่งชาติหุ่นสืบทอดต้องแปลความเสียสละนั้นมาเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองของตนวิธีทำเฮียนบ่แมนการล้อท่าให้มีสงครามจึงเสียสละแต่แมนการเสียสละเวลาสติปัญญาและความยุ่งยากลำบากในการค้นคว้าหำเฮียนวิทยาศาสตร์เทคนิคการทหารยกระดับความรู้ความสามารถให้เทียบทันกับยุคสมัยเพื่อหับประกันให้กองทัพมีความทันสมัยและเข้มแข็งความสมัครีเป็นปึกแผ่นแน่นหนามูลเสื้ออันล้ำค่าของนักหบหุ่นกรคือความสมัครีเลือดเนื้อระหว่างการนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างกองทัพกับประชาชนวิธีทำเฮียนต้องรักษาสายผูกพันอันใกล้ชิดกับประชาชนเหตุเวียกงานคนขวายประชาชนด้วยความจริงใจพนักงานนำพาหุ่นใหม่ต้องมีวัฒนธรรมการนำพาที่เข้าถึงง่ายแต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบกองทัพการปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้ทันกับยุคสมัยทำเฮียนคุณทาสบ่ได้หมายความว่ารักษาวิธีเหตุเวียกเก่าที่ศักดิ์ศรีวิธีทำเฮียนพนักงานสืบทอดต้องมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างโดยอิงใส่พื้นฐานการเมืองที่มั่นคงต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลและการเปลี่ยนแปลงของยุทธศาสตร์โลกโดยนำเอาคุณทาสการเมืองอันนักแน่นของคนหุ่นก่อนมาผสมผสานกับวิธีการบริหารที่ทันสมัยสั่งรวมแล้วสิ่งที่พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนต้องได้รับการถ่ายทอดที่สำคัญที่สุดคือหัวใจที่หักซาดอย่างสุดซึ้งและสมองที่ตื่นตัวอยู่เสมอการทำเฮียนเอาแบบอย่างของนักหบปฏิวัติหุ่นกรคือการเฮ็ดให้คุณทาสการเมืองนั่นกลายเป็นรหัสพันธุกรรมที่ติดโตพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนหุ่นใหม่ในทุกการตัดสินใจพนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนในระยะใหม่นี้บ่แม่นเพียงแต่ผู้สืบต่อเท่านั้นแต่ต้องเป็นผู้พัฒนาต้องมีหัวใจปฏิวัติที่ฮ้อนแห้งมีสมองที่ทันสมัยวิสัยทัศน์และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อหับประกันให้ภารกิจปกปักรักษาประเทศชาติยืนยงตลอดไปการสืบทอดภารกิจปฏิวัติบ่แม่นเพียงแต่การสืบต่อตำแหน่งหากแม่นการสืบต่อจิตวิญญาณและคุณทาสที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้พนักงานสืบทอดเปลี่ยนแทนที่รักษาได้คุณทาสการเมืองอันนักแน่นจะเป็นกำลังแห่งอันสำคัญในการเฮ็ดให้กองทัพประชาชนลาวสืบต่อเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยและเป็นบ่อนอิงอันไว้เนื้อเสื้อใจของพรรคและประชาชนตลอดไปที่ท่านฟังผ่านไปนั้นแมนบทที่มีหัวข้อว่าคุณทาสการเมืองของนักหบปฏิวัติเป็นแว่นแยงอันใส่แจ้งให้แก่พนักงานหุ้นสืบทอดเปลี่ยนแทนในระยะใหม่และนี่ก็ถือว่าเป็นคร่าวๆการเคลื่อนไหวด้านต่างๆภายในกำลังประกอบอาวุธที่ทางรายการนำมาเสนอให้ประธานได้ติดตามรับฟังกันในภาคนี้และมื้อนี้การดำเนินรายการก็ถือว่าได้หมดเวลาลงแล้วขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังพบพ่อกันได้ใหม่ในภาคหน้าสำหรับภาคนี้ผู้ดำเนินรายการอุไรวันสุมพลภักดีและพันศรบุญพรไสลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

0: บ้านอยู่เฮือนก่อนจะไปเฮ็ดเวียกกับฟังข่าวไปสักก่อนเนาะฟังข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศผ่านทางรายการของพวกเขาให้ท่านได้ฟังหลายข่าวกันเลยในแต่ละมื้อก็ดีเนาะและพบกันมื้อนี้เป็นวันที่16ตุลาคม2026กงกระมือขึ้น5ค่ําเดือน11พ.ศ. 2569และก็ข่าวฮิตของประเพณีจังซี่ที่หลายท่านรอคอยมาปีหนึ่งมีเท่าเดียวก็คือจะจัดขึ้นใกล้ๆนี่ก็คือบุญออกพรรษาปวารณาและก็ยังมีงานประเพณีทรงเฮือประจำปีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์มื้อนี้พวกเขาก็มีข่าวนี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังรับชมเช่นเดียวกันอย่าลืมท่านมีคำถามใดอยากจะประกอบส่วนกับทางรายการของพวกเขาหรือทุกรายการเนาะทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็แม่นเป็นข้อความเข้ามาฝากข้อความกันไว้ในกองข้อความทางเพจ Facebook Lao National Radio นะเป็นข้อความเข้ามาแล้วพวกเราจะมีแอดมินเข้าไปเบิ่งคำประกอบความคิดความเห็นของท่านเพื่อมาปรับปรุงรายการทุกรายการทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาราของพวกเราให้มันดีขึ้นถูกใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขึ้นไปเรื่อยๆนะวันนี้พวกเรามาเริ่มต้นข่าวท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นให้ห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องกำแน่นแนวทางนโยบายนิติกรรมและก็สภาพตัวจริงก่อนบรรดาภาคส่วนอื่นบาดกล่าวหนึ่งอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญเนาะในวันที่14ตุลาที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์นายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติพบปะโอลมโตคณะภาคคณะนำและพนักงานรักแรงที่มีตำแหน่งรองหัวหน้าแผนกขึ้นไปทั่วห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีหัวหน้าห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสภาพรวมของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นต้นแมนที่ตั้งและกับภาระบทบาทการจัดตั้งและบุคลากรผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการเมืองและเวียกวิชาเฉพาะในระยะที่ผ่านมารวมทั้งบรรดาข้อสะดวกข้อยุ่งยากที่ยังคงค้างพร้อมทั้งทิศทางแผนการในต่อหน้าและกับข้อเสนอจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นเพื่อระดมความคิดเป็นเอกภาพสูงต่อการจะตั้งปฏิบัติเวียงงานในต่อหน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นในการเฮ็ดหน้าที่เป็นเสนาธิการให้แก่รัฐบาลสูงขึ้นกว่าเก่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีคำเห็นจ้อจิ้มและก็เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้เสนอแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นอย่างคงไปคงมาสร้างสรรค์แทศเหมาะปัญหาตัวจริงและก็มีทางออกที่สมเหตุสมผลโอกาสดังกล่าวนี้ท่านผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติโอลมต่อผู้เข้าร่วมโดยได้ยกให้เห็นที่ตั้งพระบทบาทความสำคัญของห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีในการเป็นเสนาธิการประสานงานและกับบริการรับใช้ให้แก่รัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีและกับบรรดาท่านห้องนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งให้ทิศชี้นำแก่คณะพักแต่ละขั้นภายในองค์คณะพักห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีต้องได้เอาใจใส่เหตุเวียกงานการเมืองแนวคิดของพนักงานรัฐกรย่างเลิกซึ่งถึงถองกำให้ได้สภาพแนวคิดการดำรงชีวิตของพนักงานทั้งสั่งเงื่อนไขเหตุให้พนักงานรัฐกรสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุ่นเอียนทุนเทียงมีสภาพการเป็นอยู่ที่ดีมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่มีความเสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีความกระตือรือร้นมีจิตใจและแนวคิดอยากพัฒนาประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่ให้สืบต่อปฏิบัติกลไกการจราจรเอกสารเข้าออกระบอบแบบแผนและกลไกการเฮ็ดเวียกให้ละเอียดชัดเจนว่องไวและหันไปสู่ระบบทันสมัยเอาใจใส่คนคั่วกันตองในการออกประเภทนิติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับการตกลงก็คือบรรดาที่ชี้นำตัวจริงของคันถึงเคียงคู่กับกำหนดกลไกการติดตามสุกยู่และประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือทิศชี้นำของรัฐบาลที่ได้วางออกให้มีประสิทธิผลสูงคนคั่วปรับปรุงกลไกก็คือคอร์ดการคนคั่วเนื้อในต่างๆในขั้นวิชาการให้เลือกเสิงถึงท้องก่อนที่จะนำเข้าพิจารณาในกองประชุมรัฐบาลกองประชุมนายกห้องนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กองประชุมใช้เวลาสั้นและสามารถตกลงได้หลายปัญหาเพิ่มทวีเอาใจใส่รักษาความลับทางด้านเอกสารก็คือคำเห็นชี้นำของการนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยภายในตึกและภายในหัวห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความรับประกันสูงสุดให้แก่การนำ นะพร้อมนั้นปรับปรุงโครงร่างพื้นฐานเทคนิคเวียงงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและว่องไวทั้งการกว่าเก่าเพื่อให้สมบทบาทและภาพพจน์ของรัฐบาลอย่างแท้จริงนะนั่นเป็นข่าวธรรมิตรที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้โอล้มทางห้องการสำนักงานนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในวัน14ตุลาผ่านมาไปต่อกันที่ข่าวทำลายยาเสพติดท่านผู้ฟังหลายท่านก็ฮู้แล้วว่ายาเสพติดเป็นผิดเป็นภัยต่อสังคมคนกินตายคนขายติดคุกนั่นคือคำขวัญ นะท่านผู้ฟังดังนั้นลูกหลานของพวกเราเฮ็ดจังได๋จะอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดอบายมุขทั้งปวงก็พยายามเบิ่งแยงเอาใจใส่ลูกหลานให้คำปรึกษาให้ความใกล้ชิดติดแทดเพื่อบ่ให้เขาเจ้าหลงเข้าไปสู่อบายมุขทั้งปวงก็คือสิ่งเสพติดทั้งหลายเพื่อมันจะบั่นทอนอนาคตของเขาเจ้าถ้าว่าไปติดโอ้ปาละการเฮียนถ้าเป็นนักเฮียนนักศึกษาก็ดีเนาะไปทำกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเฮ็ดให้สังคมห่อนหนวุ่นวายจังซี่แหละเกิดตามมาหลายทางกระชีฮู้จักกันดีดังนั้นทั้งแขวงบุรีคำไสจัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดหลายรายการเนื่องในโอกาสวันแห่งชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีแขวงบุรีคำไสได้จัดพิธีจุดทำลายยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีก็คือวันที่12ตุลา2001จนฮอดวันที่12ตุลา2026นี่ครบรอบ25ปีพอดีนะขึ้นในตอนเช้าวันที่14ตุลาอยู่ที่ศูนย์บำบัดและก็ฟื้นฟูยาเสพติดหนองดงเมืองปากกระดิ่งแขวงบุรีคำไสโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีคำไสมีสภาประชาชนแขวงต่างหน้าแผนกห้องการอ้อมข้างแขวงมีคณะกรรมการควบคุมและต้านยาเสพติดแขวงพร้อมด้วยนักเรียนสาวหนุ่มเยาวชนเข้าร่วมพลจัตวากงจันทร์ไสปัญญาหัวหน้าห้องการบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบริคมไซได้ต่างหน้าให้คณะกรรมการควบคุมและต้านยาเสพติดแขวงสรุปรายงานผลการเคลื่อนไหวเวียงานต้านและสกัดกั้นยาเสพติดในระยะ1ปีผ่านมาสภาพการซื้อขายและระบาดของยาเสพติดในทั่วโลกและกับภาคพื้นยังคงแปรพันแปรอย่างซับซ้อนและสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสำหรับแขวงบริคมไซยังถูกกลุ่มคนบ่หวังดีใช้เป็นเส้นทางขนส่งแล้วก็มีกลุ่มคนบดีลากลอบปลูกฟินปลูกซาอยู่เขตผู้ดอยพร้อมทั้งมีกลุ่มวัยหนุ่มนักเรียนนักศึกษาตกเป็นทาสของยาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติอย่างเป็นเจ้าการนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบแขวงบุรีคำไสสามารถญาติได้ผลงานอันพ้นเด่นโดยเฉพาะคดีที่ศาลตัดสินได้เด็ดขาดแล้วมีจำนวน161เรื่องนะมีนักโทษ211คนสารเสพติดของกลางที่นำมาทำลายประจำปี2006ประกอบมียาบ้า 6,350,798 เม็ดซาแห้ง 3,194 กิโลกรัมยาดีไอ 67,266 ขวดใบกระท่อม 2,059 กิโลกรัมน้ำกระท่อมสำเร็จรูป360ตุกยาไอ 45 กิโลกรัมคอลลาเจนผสมสารเสพติด314ซองยาสูบไฟฟ้า163อันเคตามินหรือว่ายาเค1กิโลกรัมสารเคมีและแป้งผลิตยาบ้าแป้งผลิตยาบ้า51กิโลกรัมคาเฟอีน52กิโลกรัมแป้งขาว108กิโลกรัมแป้งฝุ่น 124.5 กิโลกรัมสีผสมและน้ำยาแต่งกินจำนวนหนึ่งสั่งรวมแล้วยาบ้ายังคงเป็นอันดับหนึ่งที่แพร่ระบาดนักรวมเอา70ส่วนห้อยโดยเฉพาะในกลุ่มสาวหนุ่มวัยหนุ่มเยาวชนกรรมกรส่วนอีก30ส่วนห้อยเป็นการมั่วสุมสิ่งเสพติดประเภทใหม่เช่นว่ายาเคน้ำกระท่อมกาเฟและก็คอลลาเจนผสมสารเสพติดที่กำลังแพร่ลามตามห้านอาหารห้านบันเทิงและห้านคาราโอเกะต่างๆต่อกับปัญหาย่อท่อดังกล่าวนี้ทางเจ้าหน้าที่และก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการอย่างเด็ดขาดในต่อหน้าเนี่ยโดยจะสืบต่อพันขยายวาระแห่งชาติสร้างบ้านและครอบครัวปลอดยาเสพติดโฆษณาเผยแพร่ผลให้ของยาเสพติดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพร้อมทางเฮียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมนี้คือประชาชนนักธุรกิจร่วมมือกันเป็นเจ้าการเพื่อปกป้องลูกหลานให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติยาเสพติดอย่างรอบคอบนั่นก็เป็นข่าวทำลายยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันชาติต้านยาเสพติดครบรอบ25ปีท่านผู้ฟังจีเคารพ ยาเสพติดก็มีการพัฒนาขึ้นมาในเมื่อก่อนก็ว่ายาบ้า ก็คือยาบ้าในปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปแบบกาเฟ่เป็นรูปแบบคอลลาเจนสามารถตัวยั่วหลอกลวงได้ง่ายติดได้ไวเวลากินแล้วนะอันนี้จึง อยากให้ผู้ปกครองหรือว่าทั่วสังคมเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่ถ้าว่าพบเห็นบ่อแสดังกล่าวก็เฝ้ารายงานเจ้าหน้าที่ทันทีสำคัญกว่านั้นก็คือผู้ปกครองพ่อแม่นักเรียนนอกจากโรงเรียนแล้วมาเฮือนก็แม่นพ่อแม่เป็นตัวหลักว่าสันสานในการอบรมศึกษาลูกเต้าของท่านให้ห่างไกลอย่าเสพติดเพราะว่าจะไปทำลายอนาคตของเขาเจ้านั่นเองเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการข่าวตามเหตุการณ์ของพวกเขาไปต่อที่ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังเปิดตลาดนัดแรงงานประจำปี2016อยู่ที่แขวงขมวนเนาะต้องการแรงงาน 1,762 ตำแหน่งงานแขวงขมวนนี่เปิดตลาดนัดแรงงานประจำปี2016ในวันที่13 14ตุลานี้ที่โรงเรียนขมวนกวางบิงโดยมี111ตำแหน่งงานต้องการแรงงาน 1,762 คนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานได้พบปะนายจ้างและก็สมัครเวียกโดยกลุ่มเข้าร่วมในพิธีเปิดงานก็มีท่านเดชศักดามณีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนและท่านพงษ์ไซศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยต่างหน้าภาคส่วนเกี่ยวข้องและบรรดาสถานประกอบการเข้าร่วมภายในงานก็มี23ห้างที่เข้าร่วมให้บริการรับสมัครพนักงานจัดหางานและกับประกันสังคมพร้อมทั้งแนะนำแนวอาชีพเนาะสอนเขียนประวัติสมัครเวียกและก็รับลงทะเบียนผู้ต้องการฝึกฝีมือแรงงานคาดว่าจะมีผู้สมัครและก็สัมภาษณ์เวียกจำนวน 1,000 คนได้รับคำปรึกษาและแนะนำอาชีพ500คนและฝึกเขียนประวัติสมัครเวียก300คนงานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ซอกเวียกเฮ็ดกับนายจ้างและก็ส่งเสริมการจ้างงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากลักจากบริษัทนำเทิน2ไฟฟ้านำเทิน2นะเป็นข่าวดีตอนนี้สำหรับผู้ที่วางงานอยู่ก็ต้องการอยากจะมีเวียกเฮ็ดพลังคนก็คิดว่าจะไปสมัครเวียกอยู่ไสจะไปออกแรงงานอยู่ต่างประเทศหรือภายในประเทศก็แม่นคิดง้อเนาะว่าจะไปแนวใดถ้าว่ามีงานแบบนี้ขึ้นมาก็มีบรรดาหน่วยธุรกิจต่างๆมาประกาศรับเอาเองเลยแล้วก็วิธีเขียนแบบฟอร์มสมัครนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสมัครงานแนวใดให้มันผ่านเข้ากับเนื้อในจิตใจของทางหน่วยต้องการแรงงานนั้นเนาะเพราะว่าบางคนแรงงานก็เป็นแรงงานดิบก็มีดังนั้นต้องมีผู้ฝึกสอนโดยเฉพาะก็คืองานจังซี่แหละเป็นประโยชน์หลายเป็นประโยชน์เปิดโอกาสให้กับนายจ้างและก็ลูกจ้างได้พบปะซึ่งกันและกันสัมภาษณ์เองเลยเนาะโดยมีถึง111ตำแหน่งงานเพิ่นต้องการแรงงาน 1,762 คนนะเป็นโอกาสที่ดีแล้วสำหรับหัวหน่วยแรงงานและก็ผู้ที่ต้องการอยากจะออกแรงงานได้พบปะซึ่งกันและกันและก็มีเงื่อนไขที่จะมีเวียกเหตุงานทำไปหน้านั่นเองเนาะวันนี้มาอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการตัดสินคดีเนาะศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปี3เดือนอดีตพนักงานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในข้อหาส่อลาดบังหลวงซึ่งในวันที่14ตุลา2016ท่านนางลินดามอนศรีดาพรรักษาการหัวหน้าห้องการศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้แถลงผลการตัดสินคดีการส่อลาดบังหลวงซึ่งมีเนื้อในว่าในวันที่14ตุลา2016คณะศาลอาญาของศาลประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ได้นำเอาคดีการส่อลาดบังหลวงออกมาพิจารณา1เรื่องซึ่งมีจำเลย1คนซื้อเท้าเกศรอายุ59ปีอดีตพนักงานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบันอยู่บ้านจอมเพชรเหนือเมืองศรีสัตนนครหลวงเวียงจันทน์โดยถูกหาว่าส่อลาดบังหลวงซึ่งศาลนครหลวงเวียงจันทน์ตัดสินจำคุก18ปีกับ3เดือนเท้าเกศรที่เป็นจำเลยได้สวยใส่หน้าที่ตำแหน่งโดยเซ็นแจ้งการจำนวน6ฉบับที่บ่ถือกับเนื้อในข้อตกลงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ระบุว่าเห็นดีให้หันดินลัดเป็นทุนสำหรับค่าก่อสร้างตึกสำนักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เท่าวงไทยผู้รับผิดชอบทางแพงบ่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการในการโอนกรรมสิทธิ์นำใช้ที่ดินจึงเหตุให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องบ่สามารถเก็บอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้ารัฐได้จำนวน 1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบลงโทษตัดอิสรภาพท้าวเกศรจำเลย18ปีกับ3เดือนและปรับใหม่1ส่วนห้อยของมูลค่าความเสียหายจำนวน1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบเห็นว่าต่อกับความเสียหายจำนวน1ตื้อ560ล้าน 491,400 กีบท้าววงไทยผู้ที่รับผิดชอบทางแพงก็ยินดีรับผิดชอบใส้แทนคืนให้แก่รัฐผ่านมาแม้นได้สำระแล้วจำนวน100ล้านกีบตามบทบันทึกมอบหับสำหรับลงวันที่21สิงหาคม2026ที่องค์การโกฎกาแห่งรัฐยังค้างจำนวน 1ตื้อ460ล้าน 491,400 กีบท้าววงไทยจะสำระให้รัฐภายใน60วันนับแต่วันที่21สิงหาคม2026เป็นต้นไปนั่นเป็นข่าวทางศาลนครหลวงวิจันตัดสินคดีสอดลาดปังหลวงนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมันนี้มาที่ข่าวมวนซื่นตามฮีตของประเพณีฮีต12ของ14ของลาวที่จะจัดขึ้นก็คือบุญออกพรรษาปวารณาพร้อมด้วยงานประเพณีสวงเหือที่นครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นทุกปีเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัจจุบันนี้นครหลวงเวียงจันทน์มีความพร้อมรอบด้านแล้วที่จะจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและงานประเพณีสวงเหือที่ท่าวัดจันทน์เมืองจันทบุรีประจำปี2026เพื่อชิงขันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีหลายกิจกรรมทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาและก็กิจกรรมม่วนซื่นนะท่านผู้ฟังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25หาวันที่27ตุลาคม2026นี้โดยมีกิจกรรมที่จะจัดขึ้นหลายอย่างเลยอยู่ที่แคมป์ของหลายท่านก็เคยไปทุกปีเนาะว่ามีกิจกรรมอย่างแน่ท่านแสงอาทิตย์พิมพ์เมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองจันทบุรีประธานคณะกรรมการจัดงานบุญออกพรรษาปวารณาและงานประเพณีสวงเหือที่ท่าวัดจันทน์เมืองจันทบุรีได้แถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบเกี่ยวกับการก้าเกียมต่างๆบุญออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีสวงเหือซึ่งเป็นบุญประจำชาติของเราเนาะที่สืบทอดปฏิบัติกันมาทุกๆปีการจัดงานดังกล่าวนี้ก็เป็นการรักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติเป็นการประกอบส่วนดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและก็ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการผลิตสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนการนำเข้าและก็เป็นการส่งเสริมการค้าขายเฮ็ดให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะงานครั้งนี้จะเริ่มจากพิธีทางศาสนาก็เริ่มแต่ตอนเช้าวันที่20เดือนตุลาคม2026เริ่มแต่เวลา 7:00 น.มีการครอบควายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เริ่มแต่เวลา 3:00 น.เป็นต้นไปของวันที่26เดือนตุลาคม2026เป็นต้นไปแต่ละวัดนี่จะมีพิธีเนาะท่านผู้ฟังเริ่มแต่ 3:00 น. 5-4:00 น. นี้มีพิธีสูตรออกพรรษาปวารณาเวลา 7:00 น. ก็มีพิธีตักบาตรถวายสังฆทานเวลา 19:00 น. ตอนแรกนะ 19:40 นมีพิธีเวียนเทียนไหลเหือไฟอยู่เขตสวนเจ้าอนุวงศ์และกับพามไซทาวัดจันทร์เด้อหลังจากนั้นก็มีการครบงานตามประเพณีเขตแคมป์ของทาวัดจันทร์นี้มีการไหลเหือไฟลอยกระทงแต่การอนุญาตการไหลเหือไฟแต่ละปีนี้บ่อนุญาตให้ออกไปไหลอยู่ทั้งกลางแม่น้ำของเพิ่นจะมีเป็นจุดให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเก็บไปไหลเหือไฟในตอนกลางคืนเนาะกิจกรรมการทรงเหือบัดนี้เริ่มวันที่27ตุลาคม2026เริ่มเวลา 8:30 นเป็นต้นไปเริ่มจัดการแข่งขันเฮือสวง34พายและก็34พายซ้ายเนาะและเฮือ12สีพายยิงซ้ายระหว่างองค์การปกครองเมืองและบรรดา3ตาแสงเวลา 16:00 นมอบรางวัลสวงเฮือสำหรับกิจกรรมวางแสดงและคือซื้อขายสินค้านี้กำหนดแต่วันที่23จนฮอดวันที่27ตุลาคม202726เวลา5วันนะมีการวางแสดงขายสินค้าอยู่ขอบเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์อยู่ตามขอบเส้นทางเจ้าฟ้างุมแต่สามแยกปากประซักลงฮอดสามแยกธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนกำหนดให้มีการซื้อขายข้าวหลามปิ้งไก่จังสิแหละนะทางคนยางเบื้องเส้นทางแต่วงเวียนแคมป์ของลงมาฮอดหน้าหอประดิษฐานหูปั้นเจ้าอนุวงศ์สี่แยกไฟแดงวัดอินแปงเส้นทางเสถาธิราชไปหาสี่แยกไฟแดงวัดศรีสะเกษนะกำหนดเป็นบ่อนฝากรถจักรและก็รถใหญ่บางจุดที่สามารถนำใส่ได้ เฉพาะเส้นทางเบื้องบ้านวัดจันทร์มีไซเสียงยืนจังซี่และก็บ้านสีหอมแม่นกำหนดให้ขายข้าวหลามปิ้งไก่มีการตั้งห้างขายเครื่องขายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับสำหรับการตั้งห้างขายเครื่องทั้งเส้นทางเบื้องนอกและก็เบื้องในขอบเขตส่วนเจ้าอนุวงศ์แม่นให้ตั้งห้างอย่างมีความเป็นระเบียบสวยงามเนาะท่านถ้าว่าท่านใดยังบ่ทันได้เคยไปเล่นไปเที่ยวกะลองไปเบิ่งปีนี้มีหลากหลายกิจกรรมที่ว่าพ้นเด่นทั้งคณะกรรมการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้จัดขึ้นนะตามฮีดของประเพณีแต่กะเฮียกห้องมายังทุกท่านทั่วสังคมเวลาไปหลังจากแล้วงานแล้วท่านสังเกตเห็นบ่ผลที่ตามมาก็คือขี้เหงื่อเต็มซึ่งว่าก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่าก็นักน่วงได้สัวจะแล้วนี่นะมันเป็นภาพที่บ่งามเนาะก็อยากเรียกร้องทุกคนในสังคมที่ว่าไปเที่ยวในงานบุญออกพรรษาปวารณาและก็งานประเพณีทรงเฮืออยู่ที่ท่าวัดจันทร์นั่นจงรักษาความสะอาดช่วยกันเวลาซื้ออาหารการกินใส่ถุงยางไปแล้วกินเบื่อแล้วก็เพิ่นจะมีเข่งใส่ขี้เหงื่อเนาะหรือว่าถังใส่ขี้เหงื่ออยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่ทั่วงานเลยดังนั้นทานจงซอกหาจุดนั้นทิ่มขี้เหงื่อให้ถูกต้องแยกให้เพิ่นพร้อมอันใดเปียกอันใดแห้งเนาะเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนาะถ้าว่าเฮาไปทิ่มซาซ้ายยางยายไปนี่ก็แน่นอนแหละสาดอื่นเห็นเพิ่นก็ว่าเฮาขาดระเบียบเนาะอันนี้เป็นห่วงแท้ๆเรื่องขี้เหงื่อนี่นะผลที่ตามมาหลังจากแล้วทุกงานว่าจะเป็นงานประเพณีหรืองานการฆ่าก็แล้วแต่หลังจากที่แล้วแล้วผลตามมาก็คือขี้เหงื่อนั่นเองดังนั้นขอเฮียกห้องทุกท่านทั่วสังคมจงช่วยกันคนละเล็กละน้อยเนาะเพื่อความสะอาดและก็จบงามไปต่อกันอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังคณะสภกิจติดตามการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุอยู่ตรงเมืองสั่งทองคณะสภกิจได้ลงเห็นเวียกติดตามอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการที่ลักขุดค้นเหตุธาตุตามลำแม่น้ำของจังเสียนอยู่เขตเมืองสั่งทองเนาะเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานการคุ้มครองกวดกาและแก้ไขปัญหาการพัฒนาเหตุธาตุต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศให้ดำเนินถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการต่างๆทางคณะสภกิจขั้นศูนย์กลางตามข้อตกลงฉบับเลขที่78ทับนย.ลงวันที่17กรกฎาคม2026ได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงเคลื่อนไหวติดตามกวดกาสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นแห่คำตามคำสั่งฉบับเลขที่06ทับนย.ได้ลงกวดอยู่ที่บ้านซ้อและก็บ้านวังม่าเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งได้ลงแก้ไขอยู่2ครั้งระหว่างวันที่23ถึงวันที่26กันยา2026ผ่านมาและระหว่างวันที่9หาวันที่11ตุลา2026ผ่านการลงกวดกาตัวจริงท่านผู้ฟังและก็เก็บกำข้อมูลเบื้องต้น2ครั้งจำนวน10จุดอยู่บ้านซ้อเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทร์สามารถยืดรถจกได้23คันตะแกงห้อนคำ7อันจักรปั่นไฟฟ้าใหญ่1เครื่องและขนาดน้อย2เครื่องรถกระบะฟอร์ด1คันรถซิ่ง1คันตู้คอนเทนเนอร์พร้อมแอร์ครบสุด3ตู้และก็ผ้าพรมสกัดแห่งคำ127ผืนสำหรับเขตบ้านวังม่าเมืองสังทองคณะสภกิจได้พบเห็นมีห้องห้อยการลักลอบขุดค้นอยู่2จุดใกล้กับเขตท่องเที่ยวน้ำตกตาดวังม่าพบเห็นกลจักอุปกรณ์ขุดค้นครบสุดจำนวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ทางคณะสภกิจก็ได้กำลังติดตามสืบสวนสอบสวนซอกหาผู้กระทำผิดและผู้ให้การหัวมือเพื่อนำมาดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไปนะติดตามผลนำกันว่าหลังจากที่ติดตามได้แล้วจะมีการขยายผลแนวใดท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามนำกันได้เนาะวันนี้ไปต่อกันที่ข่าวท้องถิ่นกับข่าวพีทีเปิดน้ำใสห้องการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกองหลังใหม่วันที่10ตุลา2026ที่วัดหลวงเมืองละม่ามแขวงเสกองโดยเมตตาเข้าร่วมของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวทมาเสนัยประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวฝ่ายคารวาสก็มีท่านบุญหลายบุญทิเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเสกองท่านเลขหลายศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยการนำแขวงการนำเมืองอดีตพนักงานการนำและชาวพุทธศาสนิกชนลาวบรรดาเผ่าทั่วแขวงเสกองเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
1: ในพิธีพระอาจารย์บัวเงินแสงมณีลาศรองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสกองผ่านบทรายงานโดยย่อผลสำเร็จของการก่อสร้างของการองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงเสริมเติมแต่ วันที่8กรกฎปี2024ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างโดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด2ตื้อ500ล้านกีบได้รับความเมตตาในการช่วยเหลือทุนของพระอาจารย์ใหญ่มหาเวสมาเสไนประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผ่าภาษีคณะบริหารงานประจำการ

0: ลาวบวกกับความเอาใจใส่จากคณะพักอำนาจการปกครองแขวงเมืองบ้านผู้ประกอบการหัวหน่วยธุรกิจทุกภาคส่วนในสังคมประกอบส่วนด้านวัตถุปัจจัยเหือแห้งเข้าในการก่อสร้างในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้มาเลซีพุทธมพุทธสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
1: จากแขวงเสกองพวกเฮาขึ้นไปที่แขวงหลวงน้ำทาในระหว่างวันที่12 23ตุลา2026ทานวงมณีเพื่อประสาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงหลวงน้ำทาลงติดตามสุกยู่และกวดกาการแก้ไขภัยพิบัติสุกเสริญวางแผนฟื้นฟูเขตแหล่งท่องเที่ยวและก็เขตชนบทอยู่เมืองหลวงน้ำทารายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
2: ผ่านการลงติดตามกฎกาตัวจริงโครงการน้ำแขวงและเมืองครั้งนี้เห็นว่าผลกระทบจากภัยพิบัติในช่วงเดือนสิงหาคมกันยา2026ผ่านมาแม้นเป็นบริเวณกว้างพอสมควรเฮ็ดให้หลายพื้นที่ภายในแขวงหลวงน้ำทาได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงในนี้การแจกยายเครื่องบรรเทาทุกข์และนโยบายต่อครอบครัวที่ถูกผลกระทบหนักบางครอบครัวบ่ทั่วถึงเฉพาะแต่แล้วทางแต่บ้านนาลือ5บ้านนาลั่นเนือโดยผ่านบ้านนาลือบ้านสบตุดบ้านนาโฮมและบ้านนาลั่นเนือแหล่งท่องเที่ยวเขตป่าสงวนน้ำหามีความยาว16กิโลเมตรและแต่แล้วทางบ้านห้วยดำ5บ้านน้ำขุนโดยผ่านบ้านห้วยดำบ้านสวนยาบ้านป่าค่าบ้านกุยสูงและบ้านน้ำขุนเขตชายแดนลาวจีนมีความยาว42กิโลเมตรซึ่งมีหลายจุดได้รับผลกระทบเส้นทางบางจุดถูกตัดขาดบ่สามารถสัญจรไปมาได้พื้นที่เส้นทางถูกนำไหลเซาะเป็นห้องเป็นคุมท่อนำลอดทางถูกผัดไหลขั้วข้ามห้วยน้ำเปเพดินเจือนไหลลงทมห้องระบายน้ำแคมทางเส้นทางเจือนขั้วอู่เข้าหาพื้นที่ทำการผลิตถูกน้ำผัดไหลเนื้อที่หน้าส่วนและดินโคลนทับทมระบบนำลิ้นเปเพได้รับผลเสียหายหลายเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากหลายและยังเป็นความเสี่ยงต่อการไปมาและการดำรงชีวิตของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าจำเป็นจะต้องได้สืบต่อแก้ไขสุกเสริญหิบดวนและวางแผนสวยฝืนฟูในแต่ละระยะจนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพปกติปิ่นแก้วซอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำทา
1: แม่นข่าวคราวที่ทางรายการข่าวตามเหตุการณ์นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็รับชมอย่าลืมติดตามรายการของพวกเราได้ทุกเช้าเนาะข่าวใดที่มันน่าสนใจทั่วสังคมพวกเรากับพยายามซอกหามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันติดตามได้ทาง FM 103.7 MHz หรือว่าติดตามทางออนไลน์ www.lnr.org.la และก็เพจ Facebook Lao National Radio แต่ว่าเวลาทางรายการของพวกเรามื้อนี้เบิดแล้วท่านผู้ฟังคงจะพอๆกันในมือหน้าเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังและก็รับชมไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี
3: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. รับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ่นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยสามัญเถิดที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงเกี่ยมฉลองวันอาหารโลกวันสากลและสัปดาห์แห่งชาติเพื่อลดล้างความทุกข์ยาก17/24 ตุลานี้ศาลตัดสินจำคุกอดีตพนักงานกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา18 ปี 3 เดือนงานวางแสดงสินค้านำเข้าสากลจีนปีนี้จะสืบต่อสนองห้องวางแสดงโดยบ่เสียค่าให้ประเทศด้อยพัฒนาประเทศสมาชิกอาเซียนจะปรึกษาหรือเกี่ยวกับการควบคุมหมอกควันข้ามสายแดนต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยสามัญเทศที่2ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในเมื่อวานนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านวิเลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบความเห็นอย่างกลงไปกลงมาและมีลักษณะสร้างสรรค์ใส่หางกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนฉบับปรับปรุงประกอบมี16ภาค35หมวดและ189มาตราในนี้เพิ่มเข้าใหม่35มาตราหากสาไว้คือเก่า28มาตราและปรับปรุงเพิ่ม106มาตราเสนอโดยท่านเล็กไหลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพื่อเฮ็ดให้มีแน่นในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่าท่านนางไกญสรศรีดาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญบุรีเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายเพิ่มเติมบางเงื่อนไขที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าในมาตรา68ที่เว้าถึงการกำหนดเขตห้ามบินเนื่องจากว่าเงื่อนไขบางอันมีลักษณะกวมรวมโบเป็นอันเฉพาะ
2: บรรดาท่านสมาชิกมาตรา68เขตห้ามบินอยู่ในมาตรานี้การแบ่งประเภทเขตห้ามบินถือว่าชัดเจนจัดเจนดีแบ่งออกเป็น3เขตเขตเกินห้ามเขตจำกัดการบินและเขตอันตรายแม้นสอดคล้องแต่ว่าขาดกลไกหรือขั้นตอนระเบียบการในการสกัดกั้นหรือกักกันมาตรานี้เพียงแต่บ่คำนิยามเนาะแต่บ่ได้กำหนดอัตราอำนาจตัดสินใจหรือขั้นตอนทางกฎหมายอย่างชัดเจนในกรณีที่มีเงาบินพลเรือนหรือโดนจงใจบินล้ำเขตเกิดห้ามยุทธศาสตร์เส้นเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบอันนี้มันผู้ใดที่มีอำนาจสูงสุดเนาะในการออกคำสั่งสกัดกั้นหรือบังคับลงจอดหรือถักทวงเนาะอันนี้เหตุถ้าเกิดผู้ปฏิบัติงานอาจจะสับสนเรื่องติดอำนาจระหว่างห้องกันบัญชาการบินพลเรือนและกองทัพอากาศซึ่งปัญหานี้ก็มีการเกิดขึ้นแล้วแต่พบความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะเสนอให้เพิ่มวรรคที่5ในมาตรา68กำหนดมาตรการป้องกันและสิทธิอำนาจในกรณีมีเรือบินพลเรือนหรือยานปะทะพาหนะทางอากาศฝ่าฝืนบินล่วงล้ำเขตกระทำโดยโบได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ป้องกันชาติป้องกันความสงบสามารถนำใจมาตรการสกัดกั้นบังคับให้ลงจอดหรือมาตรการป้องกันที่จำเป็นตามกฎหมายโดย